0: ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะ
1: อื
0: แสด
1: ม
0: งพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะอ่ะในช่วง7 นาฬิกาจนถึง7 นาฬิกา 30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวลนะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัส
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
0: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9 เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดการระบาดของอีโบลาไวรัสเนี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกแล้วก็ในอูกันดาโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะครับดร.เทดรอสอัดฮายินอมเกเบรเยซุสนะครับก็เปิดเผยว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยอ่ะคือเสียชีวิตนั้นนะครับ139 รายนะแต่ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ600 รายนะครับโดยเขาเนี่ยได้แถลงตับกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาบอกว่ามีผู้ป่วยที่รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะครับ51 รายในดีอาร์คองโกแล้วก็2 รายในอูกันดาแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้มันกำลังมีการตรวจอยู่คอนเฟิร์มไงฮะแต่ว่ามันมีหลายเคสที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็แน่นอนว่าใน2 ประเทศนี้เนี่ยการเข้าถึงผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีคนที่หลุดรอดออกไปทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่ถึงกับที่จะต้องประกาศว่าเป็นแพนเดมิกคำนี้ไม่อยากได้ยินเลยคุณลิซ่า
1: ไม่อยากได้ยินเลยใช่นึกถึงโควิดขึ้นมาเลยนะคะ
0: ใช่คือยังไม่อยากได้ยินเลยนะครับมีการประเมินว่าการระบาดนะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงของการระบาดในระดับภูมิภาคก็อยู่ในระดับที่สูงก็คือว่าในแอฟริกานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทีนี้พอพูดถึง WHO เนี่ยมันมีความท้าทายอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของเงินเพราะว่าคือเนี่ยเราเจอการระบาดของโรคแต่ว่าสหรัฐเองก็และหลายประเทศเนี่ยก็ขู่ว่าจะไม่คือไม่ได้ขู่อ่ะสหรัฐทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่จะถอนตัวจาก WHO อ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอภาวะแบบเนี้ยเราต้องการทุนเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้พูดถึง WHO ครับมีข่าวที่อยากให้คนไทยนะครับภูมิใจเพราะว่า WHO นะครับเพิ่งจะมีการประกาศนะฮะ รายชื่อของคนไทย1 ท่านนะครับได้รับรางวัลที่ชื่อว่า UnitedArab Emirates Health Foundation Prize นะครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนะครับบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะในระดับสากลนะครับคนไทยที่ได้รับรางวัลนี้

0: ประจำปีนี้คือนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รางวัลนี้จากผลงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขชายแดนและดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องนะครับโดย WHO ระบุว่านะครับคุณหมอวรวิทย์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นพื้นที่นะที่ติดกับชายแดนนะครับเมียนมาเนาะอุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงผลักดันการขึ้นทะเบียนประชากรที่ไม่มีเอกสารและจัดตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ WHO นะครับยกย่องคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับโดยไม่เลือกนะว่าเป็นประชาชนของสัญชาติโน้ตแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใต้ชายแดนผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของคุณหมอบอกว่าเราผลักเราปฏิเสธเขาไม่ได้อะเมื่อถึงสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นหมอเนาะนะครับอ่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับ
1: ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ายินดีมากเลยสำหรับคนไทยนะคุณหมอคนไทยอ่ะมาเปลี่ยนนะคะบรรยากาศดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเรือนะคะในช่องแคบฮอร์มูสกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกาหลีจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่กำลังจะขาดแคลนก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยข่าวดีนะคะก็คือมีเรือน้ำมันลำหนึ่งนะที่ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสได้ละนะคะก็ถือว่าเป็นเรือเกาหลีใต้ลำแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า HMM Namu นะคะซึ่งติดธงปานามาแล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือที่ชื่อ HMM ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นนะคะโจมตีในช่องแคบฮอร์มูสทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด24รายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคราวนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเปิดเผยผลการสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทางเขาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดนะคะและเขาเองก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทเดินเรือ HMM เนี่ยค่ะก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่คัดค้านการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางอาบาสอารักซีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกัน5ครั้งแล้วก็ส่งทูตพิเศษไปยังอิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจรในช่องแคบฮอร์มูสเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตรการจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำนึงของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำ

0: านช่องแคบฮอร์มูซนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcord News FM 100.5 และเพจ Good Morning อาเซียน FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
4: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านยุยลี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสง3รางวัลนะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์468-9399นะคะ468-9399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
4: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้ส่งผลนะครับด้วยการที่เริ่มต้นจากการคุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะตรวจดูทุกคันว่าจะมี import license และมีการ earning money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภค

0: ช่วงไปประมาณสัก2ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับตัวแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับนี่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางต่างมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกการหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3ปี4ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสเราแล้วล่ะครับนะครับครับ
1: ครับอ่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาแล้วจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤตคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤต
1: เอื้อวิ
2: ท
1: ย์สถิต
2: นะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับอย่างที่คุณกฤตบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
2: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2คนเรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลย

กดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้หัวรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อที่จริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมง 57 นาทีนะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขสมกเคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าทั้งนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: ยานอนสัญญาณต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
1: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และขสมก.รวม2ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขสมก.จ่ายเงินชดเชย10ล้านกรณีที่ประตูรถเมล์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมล์เสียชีวิตค่ะประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทม.เสือกระดาษ4พรรครุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขร.ช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดองถังข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอนจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียวสภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลวหวั่นจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
0: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมืองค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้อง AI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือ

0: เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
1: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัทจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูลโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอญติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Link ถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมาธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับหย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมาธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคส.ส.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด5/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการ

0: แก้วรัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้วรัฐธรรมนูญสว1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพ.ร.ก.กู้ใน7วันอนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นแก้วรัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งส.ส.ส.ร. 100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โตข้อครหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านภายใน7วันค่ะ
1: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันส.ส.โตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้นำส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพักส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากส.ส.สุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสๆเน้นเป็นเคสๆไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะไพ่แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชื้อเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังประกอบเผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การ ทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียม

0: ส่งข้อมูลคพ22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
1: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส 21 ถึง 27 พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้400ล้านส่งภายใน7วันสุภจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาเซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครองประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นต่อของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะภูเก็ตสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เดิมได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคม

0: โลก 2.5% กางเกงไทยช่วยไทยพลัสคลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมประชาชนสมทบ134บาทสอทหวังไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
1: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลม

0: มหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์รัฐมนตรีพึ่งสั่งกรมประชาสัมพันธ์เจรจาฟีฟ่าต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เน้นยึดหลักแฟร์ไพรส์ค่ะ
3: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกัฟและจุฬาปลุกกรีนมิชชั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมุยตอบรับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันต่างชาติเที่ยวไทยไม่เกิน30วันกลุ่ม SME โอดรัดฟังแค่เอกชนรายใหญ่เจ้าสัวอยากให้รัฐบาลเปิดห้องรับฟังข้อเสนอบ้างช่วยยกระดับการแข่งขันการค้าทัดเทียมต่างประเทศค่ะ
2: ส่วนการหาไอ้ม่วงกักตุนน้ำมันก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะมัดคลังน้ำมันทีมสุดซอยปลุกยื่น DSI ชี้พิรุธรับเข้าส่งออกชุดสุดซอยร้อง DSI ฟันผิดเพิ่มเติมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองมีพิรุธไม่รายงานปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลนยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริงค่ะ
3: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวตราดซ้อมรับมือ BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจให้เยาวชนตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
2: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟล์แอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
3: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนาจารเพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
2: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองกาญค่ะสลดกลางเมืองกาญลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
3: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติ

0: มั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนจี้รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรณ์จาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยล์กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
14: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปอปอมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมอีกแล้วพฤหัสบดีวันนี้เราเจอกัน21พฤษภาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเช่นเคยเจอกันที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้พูดคุยทักทายมาได้เบอร์นี้นะคะ0394714444อยากจะฟังเพลงแบบไหนในวันที่หลายคนไปทำงานด้วยความตั้งใจแบบนี้อีก2วันค่ะพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์แล้วก็จะได้หยุดกันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้หลังมาอย่างที่บอกไป0394714444หรือจะเป็นอินบ็อกซ์มาที่เพจอสมทจันทบุรีพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พูดถึงเรื่องของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวต้นเดือนนะคะ1มิถุนายนนี้คุณจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะวงเงินเดิมของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ที่300บาทบวกเพิ่มอีก700นะคะแล้วใช้ต่อเนื่องกัน4เดือนค่ะเงินจะเข้าเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนอย่างที่บอกไปเริ่มทยอยโอนเข้ารอบแรกตั้งแต่1มิถุนายนนี้แล้วนะคะและสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเที่ยวร้านธงฟ้าได้ทันทีเลยค่ะส่วนใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้เนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ในช่วงระหว่างวันที่25-29พฤษภาคมนี้6โมงเช้าถึง4ทุ่มอย่าลืมลงทะเบียนกันทุกคนด้วยนะคุณผู้ฟังรัฐสนับสนุนให้เราเนี่ย 60% ประชาชนจ่ายเพิ่มค่ะ 40% วงเงินเนี่ย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันรวมสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทตลอดโครงการเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนรอคอยกันด้วยเชื่อได้ว่าบางคนเนี่ยจะตื่นมารอกันตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าของวันที่25พฤษภาคมแน่นอนละค่ะ

0: อตกรีนนิวส์
1: เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M-Club Hello One One
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลย

0: อนนี้02-666-0008
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลย

เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆ ดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ฟังขาช่วงเวลาแบบนี้หลายคนตื่นมาตอนเช้ามีอาการท้องผูกค่ะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกอยู่เป็นประจำแบบนี้อาจจะ

ส่งผลในเรื่องของสุขภาพตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาตามหาอาหารแก้ท้องผูกกันหน่อยก็แล้วกันค่ะกินตอนเช้าๆนี่ดีนะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราลื่นไหลได้เป็นอย่างดีแนะนำแบบนี้เลยนะคะตื่นเช้ามาเลือกทานเป็นโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวก็ดีต่อสุขภาพค่ะเพราะว่าไปช่วยปรับสมดุลให้ลำไส้ของเราทำงานได้แบบเต็มที่นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นวิธีการในการแก้ท้องผูกแบบง่ายๆที่หลายคนใช้แล้วเนี่ยได้ผลดีด้วยนะคะโดยหากว่าคุณเลือกมื้อเช้าเป็นโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวแนะนำให้เลือกสูตรที่น้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาลเลยจะดีมากๆเลยนะคะส่วนใครมีวิธีการแบบไหนแก้อาการท้องผูกในช่วงเช้าๆแบบนี้พูดคุยทักทายมาได้เลยค่ะ

Hot Green News หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบ

0: หรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: Emcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลาย

0: เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ขณะนี้เวลา 9:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตาม
6: โดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์

0: ังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้

0: ั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ขวัญจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M ขอดฮิวจันทร์

0: มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะและนี่คือรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรีค่ะมีเพลงเพราะคุณได้ฟังด้วยอยากฟังเพลงไหนบอกกันมานะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะอยู่ตรงไหนฟังรายการของเรากันได้ค่ะชื่นชอบเพลงไหนก็บอกกันมาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมเลือกแป้งเย็นเพศสัตว์เย็นๆหอมสดชื่นหลงไหลได้ปลื้มนะคะแบบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะสวยแล้วก็หอมตลอดเลยต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เท่านั้นเหนือความหอมของแป้งเย็นเหมือนว่าความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนใจเราอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแป้งเย็นเพศสัตว์ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะเรียกได้ว่าหอมแบบยั่วยวนทั้ง3กลิ่นเลยอยากจะเลือกสีไหนดีเนาะบางท่านบอกว่าเลือกสีนี้ดีกว่าสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นสีฟ้าคามิลล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบทุกสีเลยวันนี้เลือกค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเราเนี่ยจะต้องหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะเลือกแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะหาซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เท่านั้นค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: วันนี้ท่านผู้ฟังให้กับไว้วางใจแล้วก็มั่นใจนะคะในส่วนของสาวสาวทุกๆคนที่อาบน้ำแล้วเลือกสบู่เพศัตนะคะเชื่อว่าสาวสาวหลายคนมีความสุขที่ได้ดูแลตัวเองแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลทำความสะอาดผิวพรรณอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำเพลินไปเลยเพราะสบู่เพศัตเขาหอมมากใครยังไม่เคยลองก็ต้องลองได้เลยค่ะหอมทั้งสองกลิ่นสีเขียวไรมิ้นหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวและสีม่วงบิ๊กเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ค่ะผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสร้อนๆแบบนี้หลายคนเลือกในส่วนของการอาบน้ำแล้วก็เลือกใช้สบู่เพศัตค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาอาบน้ำบ่อยๆนี่ผิวจะแห้งไหมไม่เลยค่ะถ้าใช้สบู่เพศัตอาบบ่อยๆก็ยิ่งดีค่ะผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะนอกจากนี้อาบน้ำกับสบู่เพศัตแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าหอมหอมหอมติดผิวกายนานแสนนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะเลือกใช้ได้เลยนะคะในส่วนของสบู่เพศัตค่ะที่ฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านค่ะสีเขียวไรมิ้นนะคะหอมนุ่นนวลค่ะหอมแบบละมุนละมุนนะคะกลิ่นแบบนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกเบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้

0: เรียกได้ว่าวันนี้ท่านผู้ฟังเลือกสบู่เภสัชนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีวางจำหน่ายทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจนะคะในส่วนของสบู่เพศัตค่ะเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วถ้าผู้ฟังบอกว่าสบายอกสบายใจเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตเนี่ยเลือกแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นเบิกบานแจ่มใสนะคะแป้งเย็นเพศัตมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมหอมยั่วๆเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงเนาะเขาบอกว่าก็รู้สึกว่าหอมสดชื่นกลิ่นไหนก็หอมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะสีฟ้าคามิล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยวนใจค่ะวันนี้ถ้าผู้ฟังเลือกแป้งเย็นเพศัตเย็นๆหอมหอมสดชื่นค่ะหาซื้อไปใช้กันนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กับสบู่เพศัตได้เลยเพราะว่าสบู่เพศัตเนี่ยอาบน้ำเชื่อว่าสาวๆหลายคนมีความสุขที่จะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ช่วยดูแลผิวพรรณของคุณนะคะเลือกสบู่เพศัตได้เลยค่ะร้อนๆอาบน้ำบ่อยๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสบู่เพศัตจะช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่มชุ่มชื้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านผู้ฟังให้ความไว้วางใจนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตเนี่ยเขาหอมหอมหอมเย็นสดชื่นค่ะเลือกใช้สบู่เพศัตสีเขียวไรมิ้นมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงบิ๊กเบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้อาบน้ำวันนี้เลือกสบู่เพศัตนะคะหาซื้อสบู่เพศัตและแป้งเย็นเพศัตได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039 471 446 MCOT จันทร์

0: ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการ4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินแลกอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่ 2:00 น.ของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีกหนึ่งนายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกลุ่มชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตนสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชาราตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซ

0: าเซลเป็นหลอดไฟโซลาเซลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร025135251
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอ็มคอร์ดฮิวจัน

วล่ะในช่วงนี้ปังปอนพาทุกคนเดินทางไปที่ตำบลตะปอนกันดีกว่าค่ะไปตามหาแกงหมูชมวงของดีของตำบลตะปอนกันค่ะเปรี้ยวกลมกล่อมหอมใบชมวงแท้ๆจากสวนกันเลยทีเดียวหมูนุ่มๆเคี้ยวเพลินๆนะคะเคี่ยวจนเข้าเนื้อรับรองว่าอร่อยรสชาติแบบดั้งเดิมแต่สำคัญตรงที่ว่ามันสะดวกสบายคุณผู้ฟังค่ะพร้อมทานได้ทันทีเลยนะคะที่สำคัญมากไปกว่านั้นเขาทำสดๆใหม่ๆจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตะปอนวัตถุดิบปลอดภัยใส่ใจทุกขั้นตอนอุ่นก็ง่ายๆเรียกได้ว่าไปที่ไหนอร่อยได้ทุกที่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาที่จันทบุรีอยากจะได้เป็นของขวัญของฝากแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อไปเป็นของฝากก็โดนใจคนรับเนี่ยยิ้มแน่นอนเลยนะคะผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านตะปอนจังหวัดจันทบุรีเก้งฟางไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแกงหมูชมวงของดีตำบลตะปอนกันได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0804493229นะคะ

0: ฮอตกรีนนิวส์บริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทเชียงใหม่เบเวอเรจจำกัดได้มีการลงนามร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องของการบริหารจัดการด้านพลังงานการปรับปรุงเพื่อลดแรงดันอัดลมในโรงงานเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการการผลิตการลดใช้พลังงานต่างๆให้น้อยที่สุดและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งจะส่งผลให้การลดต้นทุนเป็นไปอย่างเรียบร้อยอีกทั้งเป้าหมายการใช้พลังงานระยะยาวที่ยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการลดการเรือนกระจกเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือความเป็นกลางในการใช้พลังงานอาทิเช่นการปลูกต้นไม้การลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนการซื้อเครดิตคาร์บอนโดยเป้าหมายหลักขององค์กรหรือเครือข่ายยังสามารถปล่อยการเรือนกระจกแต่จะมีการชดเชยปริมาณการปล่อยออกมาจนเท่ากับศูนย์หรือ Net Zero
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: ททร่วมกับองค์การสวนสัตว์ลงนาม MOU ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในสวนสัตว์6แห่งและโครงการโคชะอาณาจักรหวังยกระดับแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนพร้อมมอบสิทธิพิเศษดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพนอกจากนี้จะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือของผู้แทนทั้ง2หน่วยงานให้มีการเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่และศึกษาการบริหารจัดการสวนสัตว์ที่เน้นการอนุรักษ์การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนอกจากนี้มีการพูดคุยถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อการขยายการเข้าถึงข้อมูลและการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M คอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

และในช่วงนี้พาทุกท่านเดินทางเข้าไปวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันล่าสุดใบเฟิร์นไปเป็นแขกรับเชิญรายการของเพื่อนรายการมีชื่อว่ามีนาคมค่ะเพื่อนสนิทอย่างมาร์ทจุฑาวุฒินะคะเขาไปพูดคุยกันแบบสนุกสนานมากๆเลยก่อนจะมีช่วงหนึ่งที่มาร์ทนะคะเขาก็ถามไปว่าถ้าเธอเนี่ยไม่ได้ชื่อใบเฟิร์นเธอจะชื่อใบอะไรงานนี้ทำเอาใบเฟิร์นตอบกลับแบบมั่นใจมากๆเลยว่าใบผักกาดแม่มีสองชื่อตอนแรกเนี่ยจะตั้งชื่อน้องผักกาดกับน้องใบเฟิร์นสุดท้ายแล้วแม่เลือกใบเฟิร์นนั่นเองค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆเอ็นดูทั้งสองคนนะคะที่พูดคุยกันเรื่องของชื่อค่ะแล้วก็เอ็นดูคุณแม่ด้วยนะคะที่จะตั้งชื่อว่าน้องผักกาดหลายคนบอกว่าน่ารักเข้ากับความสดใสของใบเฟิร์นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลกับผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ี้เวลา 11:00 น.ค่ะนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผู้มีพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2ราย

0: ภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่มแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทางนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเซทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจริญรัตน์อดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจริญรัตน์มีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อจริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคาสโตรวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมการสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคาสโตรเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ไ

0: านเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหเหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
17: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
18: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อน พบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ได้เวลามาฟังเพลงสากลกัน1ชั่วโมงก่อนมื้อเที่ยงกับรายการ Soft Music Time วันนี้คุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับ DJ อ้อมไพรรวีเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นกันไปด้วย2เพลงในยุคที่ถ้าใครอายุพอๆกับ DJ นี้น่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นใช่มั้ยคะคุณฟังอย่าเดาอายุดีเจนะคะห้ามเด็ดขาดค่ะห้ามเอาไปตีเลขด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ติดตามฟังเพลงกันได้ตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะกับชั่วโมงของเพลงสากลถ้าคุณอยากจะฟังเพลงไหนอย่างไรทักทายดีเจกันได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์039-471-444ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบปลูกต้นไม้หรือว่าใครที่ทำอาชีพการทำการเกษตรนะคะแล้วก็ปลูกต้นอะไรไปแล้วก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลก็ไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยใครที่เจอปัญหานี้จะต้องปวดหัวแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะสำหรับการใช้งานดินเน่าก็ง่ายมากๆเลยค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นลงไปในดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยทีเดียวค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะในช่วงนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีไปเลยดินปราบมาร1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคาเพียง699บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้โทรไปได้ที่เบอร์นี้ค่ะ02-114-399

0: 090นะคะบอกเบอร์กันอีกทีหนึ่งเผื่อใครจดไม่ทันเนาะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศประจำวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนลดลงเล็กน้อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและกับอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงด้วยสำหรับจังหวัดจันทบุรีในวันนี้นะคะมีคาดหมายว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ากจะลุกขึ้นมาเต้นกันบ้างหรือเปล่าคะคนในยุคเก่าๆอาจจะลุกขึ้นมาอยากจะลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขานะคะเวลาที่ได้ยินเพลงนี้หรือว่าโทนดนตรีประมาณนี้นะคะฟีลลิ่งมันได้อยากจะให้ทุกคนฟีลกู๊ดกันในวันที่แม้จะอากาศดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันสักนิดหนึ่งนะคะทำฟังเพลงให้ใจสบายๆเพลินๆกันไว้ไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะคะแต่บางทีฟังเพลงเพลินไปก็เผลอหลับไปได้เหมือนกันนะวันนี้ส่งเพลงเพราะๆส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีและรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีอยู่เป็นเพื่อนคุณไปจนถึงเที่ยงนะคะมีข่าวคราวเตือนมาจากทางกรมบัญชีกลางด้วยค่ะเตือนถึงผู้ที่มีสิทธิ์

0: ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขอให้ระมัดระวังเรื่องของการซื้อสินค้าจากรถเร่กันด้วยนะคะอาจจะถูกสวมสิทธิ์เวลาที่ไปซื้อของจากรถเร่ที่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไงไม่น่าเชื่อถือเนี่ยค่ะไม่ควรจะให้บัตรประจำตัวประชาชนหรืออย่าไปบอกพินโค้ด6หลักกับร้านค้าหรือรถเร่ที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเด็ดขาดเลยนะคะข่าวคราวนี้ค่ะทางกรมบัญชีกลางเขาออกมาบอกว่าได้รับแจ้งมาจากผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายรายเลยนะคะว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เพราะว่าถูกแอบอ้างนำสิทธิ์ไปใช้ที่ร้านค้าข้ามพื้นที่หรือว่าเอาไปใช้ที่ต่างจังหวัดทั้งที่ตัวเจ้าของบัตรนี่เองเนี่ยค่ะไม่เคยไปในจังหวัดนั้นๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้สิทธิ์อันนั้นด้วยนะคะซึ่งจากการที่กรมบัญชีกลางเขาได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าปัญหานี้เกิดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตระเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าแล้วก็ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะคะแล้วก็หลอกให้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยค่ะไปซื้อของราคาถูกหรือว่าแลกของอย่างเช่นแลกไข่หรือน้ำมันพืชอะไรแบบนี้นะคะวิธีการของมิจฉาชีพที่เป็นร้านค้าดังกล่าวค่ะจะถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็จดรหัสพินโค้ด6หลักของเราไปแล้วก็ส่งต่อข้อมูลของเราเนี่ยค่ะไปให้กับร้านค้าอื่นๆแล้วก็ร้านค้านั้นก็จะไปตัดวงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของเราในเดือนต่อไปทีนี้พอเราจะผู้เจ้าของบัตรตัวจริงเนี่ยค่ะจะไปใช้ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนตัดบัตรไปแล้วนะคะผู้เจ้าของบัตรเนี่ยเขาก็ที่มาร้องเรียนเนี่ยนะคะเขาก็โทรไปตรวจสอบกับ call center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่นะคะที่เบอร์021092345เนี่ยค่ะโทรไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าอ้าวสิทธิ์ของเรานั้นโดนเอาไปใช้กับร้านค้าในที่อยู่ข้ามพื้นที่ในจังหวัดที่เราไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่ไม่เคยไปที่จังหวัดนั้นๆเลยดังนั้นค่ะทางกรมบัญชีกลางเขาก็เลยฝากเตือนมาถึงผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะไม่ควรให้บัตรประจำตัวประชาชนหรืออย่าไปบอกพินโค้ด6หลักให้กับร้านค้าหรือรถเร่ที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเด็ดขาดเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราถูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปใช้แล้วให้รีบเปลี่ยนพินโค้ด6หลักทันทีเลยค่ะโดยจุดนี้นะคะคุณสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยส่วนกรณีที่จำพินโค้ด6หลักไม่ได้จะไปเปลี่ยนก็จำไม่ได้จะทำยังไงดีให้ไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่แล้วก็กำหนดรหัสใหม่ได้เลยค่ะใครที่เจอปัญหาแบบนี้หรือเจอปัญหาอื่นๆในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของกรมการค้าภายในสายด่วนเบอร์สายด่วนนะคะ1569ค่ะหรือว่าโทรไปที่021092345กันได้นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ฝากเตือนถึงทุกท่านให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: 53นาทีหมดเวลาของ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรวีแล้วค่ะกลับมาฟังเพลงสากลด้วยกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ยังไม่วันหยุดเนาะพรุ่งนี้ยังวันศุกร์นะคะยังเจอกันเช่นเคย 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก่อนจะลากันวันนี้มีแคปชั่นดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะเผื่อว่าใครจะแอบจดเอาไปไว้ใช้เวลาที่โพสต์ Facebook หรือ TikTok หรือ IG ใดๆนะคะฝากเอาไว้ทิ้งท้ายในวันนี้ค่ะ Collect Moments NotThings นะคะก็คืออยากจะให้เราสะสมช่วงเวลาที่ดีๆมากกว่าการสะสมสิ่งของนะคะสิ่งของเนี่ยวันหนึ่งมันก็อาจจะหมดคุณค่าไปได้ของที่เราเคยชอบเคยรักจังเลยของสะสมชิ้นนี้วันหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นฝุ่นจับแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหันมาสะสมช่วงเวลาดีๆในชีวิตเพื่อที่จะได้เอาเป็นความทรงจำที่ดีๆตลอดไปดีกว่านะคะช่วงเวลาดีๆไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะบางทีอาจจะแค่การได้จิบกาแฟอร่อยๆสักแก้วหนึ่งตอนเช้าหรือว่าได้ทานอาหารพิเศษอร่อยๆในมื้อเที่ยงแค่นั้นก็เป็นช่วงเวลาดีๆง่ายๆสำหรับทุกๆคนได้แล้วค่ะวันนี้ดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

บายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัตถ์และทรงขอรับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์เต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการ

0: เชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายชยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุปรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วนิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมก.พร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อ ับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดหนามแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

0: นางเอี้ยงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐะอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
1: ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทางน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
0: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
2: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296

0: และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
1: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรุษใจศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดูเหมือนนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางก็ว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะกับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายอนุชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดิน

0: ทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องดีลกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสำหรับตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทมต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำให้จะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจแล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพปินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพปินได้เปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ17.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม500ล้านบาทเอกชน500ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มโบนัสข้าราชการพนักงานลูกจ้างกทม 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทมทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทมราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ำ 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ำ 150,000 รายรายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500 ล้านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะนายมงคลกิจก็นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบนะคะมีการใช้แก้วน้ำค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกันกับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าหากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายใน2เดือนค่ะ
0: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกฉบับที่17แล้วนะคะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างประแผนระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบ

0: ันในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
1: มาติดตามค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500,000 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนและก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปเป็นรัฐบาลปักกิ่งในปี1979ผู้นำในตำแหน่งของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยพูดคุยกันโดยตรงเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีนการประกาศจะคุยกับผู้นำไต้หวันโดยตรงจึงเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ทำแบบนี้เพราะว่าในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเหวินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
0: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายดัสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาธนาธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ

0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีน้องบังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับพบกับเราสองคนผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับ
0: ปังปอนสจิรัตค่ะ
3: บรรยากาศในช่วงของรายการ
0: คุยข่าวเช้าจันทร
3: ์บรรยากาศบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนชุ่มฉ่ำบ้าง
0: คาดว่าจะเกือบทุกพื้นที่ของจันทบุรี
3: เพราะว่ามีฝนตกโปรยปลายนะครับฉะนั้นขับรถขับราก็ระมัดระวังเห็นบางจังหวัดที่เลยด่านซ้ายเนี่ยพอฝนตกแมลงเม่ามาเป็นแสนๆแล้วกองอยู่บนถนนรถมามันลื่นเกิดอุบัติเหตุเกือบ30คันนะฮะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางทั่วๆไปก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผม
0: โดยเฉพาะบ้านเรานะคะก็จะมีรถขนผลไม้ค่อนข้างเยอะ บ้านเราเรียกรถคอกนะคะอันนี้ก็ต้องใช่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ
3: ที่มีคอกซ้ายขวา
0: ใช่ไห
3: มขนผลไม้ได้เยอะ
0: ใช่ค่ะก็ระมัดระวัง
3: ฝนตกถนนลื่น
0: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังใจเย็นๆนะจะได้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นมีข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ฝนตกแบบนี้ก็ระมัดระวังนะคะตลอดเลยคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนจากปภ.นะคะจริงๆเนี่ยตกกันมาตั้งแต่วันที่19ที่มีฝนตกเยอะแบบนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะที่จันทบุรีช่วงนี้ 60-80% เลยทีเดียวนะคะตลอดทั้งวันของวันที่21พฤษภาคมวันนี้ก็ระมัดระวังกันไปก่อนนะคะหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยฝนก็ยังมีอยู่เพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแบบเป็นทางการแต่จะลดลงไปนิดนึงนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่เกิดขึ้นมาก็เลยทำให้หลายพื้นที่ของจันทบุรีในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนตกแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะอย่างชาวบ้านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมค่ะติดตามเรื่องของสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะหลีกเลี่ยงไปยืนในที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าใครจะไปเก็บหอยเก็บปูในตอนที่ฝนตกแบบนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยนะคะพื้นที่ชายฝั่งทะเลระมัดระวังมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในวันนี้ค่ะที่อำเภอท่าใหม่แหลมสิงห์ขลุงนายายอามค่ะระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีคลื่นสูงประมาณสัก2เมตรค่ะงดลงเล่นน้ำเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่วันนี้อาจจะเดินทางมาที่จันทบุรีนะคะอย่าลืมสังเกตสัญญาณธงแดงกันด้วยค่ะบริเวณริมชายหาดต่างๆนะคะ

0: ส่วนพี่น้องชาวเรือช่วงนี้อย่างที่บอกไปเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะแล้วก็ใครจำเป็นต้องออกจากฝั่งในช่วงนี้ตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทั้งถ้ำทั้งน้ำตกตอนนี้หากเกิดฝนตกหนักเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนพื้นที่ไหนน้ำท่วมขังระมัดระวังเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะใครต้องการความช่วยเหลือติดต่อไปนะคะได้ตลอด24ชั่วโมง1784เบอร์นี้นั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นการเฝ้าระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะอย่างรู้สึกว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปเป็นคณะเลยนะที่เป็นข่าวข้ามเรือไปเกาะล้านแล้วเรือมันนั่นน่ะม
0: ันโดนคลื่น
1: นะฮะได้รับผลกระทบนะหลายคนก็โดดลงเรือบ้างนะฮะเรือจะล่มบ้างนะฮะอ่ะก็ระมัดระวังกันนะครับผมนอกจากนั้นในพื้นที่จันทบุรีของเรานะครับในตอนนี้ก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยจากทั้งเทศบาลเมืองจันทบุรีที่ฝากข่าวเป็นห่วงเป็นใยให้ระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะฮะบางครั้งเนี่ยบางท่านบอกอ่ะฝนตกทำไมมีพายุฤดูร้อนเพราะบางวันเนี่ยคือฝนตกต่อเนื่องนะพอหยุดก็อาจจะแดดแล้วก็ร้อนจัดตรงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของแดดร้อนจัดนะครับแล้วก็เวลาที่มีฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนตกเนี่ยก็ระมัดระวังฝนฟ้าคะนองนะครับรวมไปถึงลมกระโชกแรงสิ่งของพังเสียหายต้นไม้หักโค่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ควรที่จะติดตามข่าวสารการระวังภัยนะใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข่าวคราวจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆหลักๆทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะหรือว่าปภ.นี่แหละซึ่งสามารถที่จะโทรแจ้งข่าวสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นของทางเทศบาลหรือว่าจะเป็นที่โทร199นะฮะหรือว่าจะเป็น0-3931-1333ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสายด่วนเมืองจันทน์ด้วยอย่าง1132อย่างเงี้ยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทางเทศบาลเมืองจันทบุรีเองก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นทางเทศบาลเมืองขลุงนะฮะท่านนายกนะฮะท่านนายกธีรฤทธิ์ธนอุดมนานนายกเทศมนตรีเมืองขลุงก็ฝากข่าวคราวประกาศแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมเนี่ยก็ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนนะปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ใดประสบเหตุก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784หรือนะเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองขลุงที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองขลุงนะครับ0394414444นะครับ0394414444ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็นะสามารถแจ้งเหตุได้ตามสายด่วนหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรดังกล่าวนะครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องราวของเทศบาลจันทนิมิตนะคะก็จะมีการปิดเส้นทางการจราจรตั้งแต่20ไปจนถึง22พฤษภาคมนี้ค่ะในช่วงเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ปิดอีกทีช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้นะคะตั้งแต่สะพานหัวหมูไปถึงรั้ววัดไผ่ล้อมค่ะฝั่งซอยท่าเรือจ้างโค้งกล้วยปิ้งสายเดียวอันนี้หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะหมู่ที่4หมู่ที่5ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะก็จะมีการปิดถนนในช่วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้9โมงเช้าถึงบ่าย2และอีกหนึ่งช่วงก็คือ6โมงเย็นถึง3ทุ่มนั่นเองนะคะส่วนใครไม่มั่นใจว่าจะเดินทางไปได้หรือไม่อย่างไรนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0393111073-323นั่นเองค่ะ
1: ยังอยู่ที่จันทบุรีของเราช่วงนี้ต้องบอกว่าคึกคักคึกคักมากมีกิจกรรมต่างๆมีงานต่างๆหรือว่าจะเป็นงานในแต่ละหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นจันทบุรีของเราเนื้อหอมนะ
0: คึกคักจริงๆค่ะไม่รู้จะไปงานไหนก่อน
1: แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้ง

0: ๆแล้วมีงานดีๆรวมไปถึงการนำเสนอของดีจันทบุรีของเราสู่สายตาชาวต่างชาตินะชาวไทยด้วยกันแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะชาวโลกด้วยนะครับผมโดยเฉพาะอีกหนึ่งโครงการน่าสนใจมากๆนั่นคือโครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารนะครับจันทบุรี Creative City of Gastronomy นะครับกิจกรรมการพัฒนายกระดับวิถีนิเวศวัฒนธรรม3ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งกิจกรรมมีในระหว่างวันที่19ถึง25พฤษภาคม2569ที่จังหวัดจันทบุรีของเราก็จะมีหัวข้อต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินนะพูดมาน้ำลายสอทันทีมหกรรมอาหารอร่อย3ชาติที่เราก็เคยนำเสนอเคยพูดไปนะครับก็เป็นเทศกาลรวมเมนูอาหารถิ่นจันทบุรีอร่อยจาก3เชื้อชาติไทยจีนและยวนนะครับบนถนนสายวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำจันทบุรีระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในช่วงบ่าย15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะศาลเจ้านะฮะศาลเจ้าที่ตลาดล่างชุมชนริมน้ำจันทบุรีต้องบอกว่าชุมชนนี้เคยไปมาแล้วนะสองครั้งเนี่ยบรรยากาศเป็นเสน่ห์ที่มีอะไรทำให้ชวนหลงไหลมาก
1: ๆดึงดูดใจ
0: ใช่ฮะนอกจากนั้นยังมีนะฮะเรื่องของโภชนาโอสถอาหารอนาคตอุษาคเนนะฮะโครงการตรงนี้น่าสนใจเป็นการเสวนาวิชาการแล้วก็เวิร์กช็อปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอาหารนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจที่จันทบุรีนี่แหละเพราะว่าเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนะฮะหลายๆประเทศเลยทีเดียวและนะฮะโภชนาโอสถอาหารอนาคตอุษาคเนการสาธิตเหมือนกันนะการสาธิตทำอาหารจากเชฟ10ประเทศในอาเซียนร้านอาหารท้องถิ่น10อำเภอนะกิจกรรมก็มีในช่วง 23-25 พฤษภาคมนะเซ็นทรัลจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราได้นะโชว์นำเสนอของดีแล้วก็เป็นการเชิญชวนเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะมาท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตที่จันทบุรีของเราว่ามีอะไรดีบ้างนะครับน้องวังปอน
1: แต่ละที่นี่ก็มีความน่าสนใจทุกที่เลยนะคะบางคนบอกว่าสงสัยจะต้องจัดสรรแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องเดินทางไปไหนก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เอาล่ะไปกันต่อดีกว่าค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรีรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีค่ะเขามีโครงการดีๆนะคะภูมิใจนำเสนอเสน่ห์จันทบุรีชวนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์เมืองจันทผ่านอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมถึงอาหารพื้นถิ่นต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เดินทางมาที่จันทบุรีเนี่ยมาตามหาอาหารพื้นถิ่นเพราะว่ามีความอร่อยมีอัตลักษณ์นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรีรวบรวมมาไว้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีคุณไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเลยนะคะทั้งเรื่องของรสจันค่ะรวบรวมร้านอาหารพื้นถิ่นระดับตำนานมีการคัดสรรสินค้าดีไซน์ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้ไปงานนี้แล้วยังมีภาพสวยๆให้คุณได้เก็บกลับบ้านกันด้วยค่ะไปชิมทุเรียนของจันทบุรีเรียกได้ว่าขึ้นชื่ออร่อยระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะคะมาค้นพบเสน่ห์ของเมืองจันกันได้เลยรับรองว่ากินเพลินเที่ยวกันแบบสนุกๆที่สำคัญอบอุ่นแบบชาวจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะ 22-28 ถึง 28 พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีนั่นเองค่ะ
0: ถ้าพูดถึงของกินที่เป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรีน้องมังปอนนึกถึงอะไรฮะ
1: โอ้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นจันทร์ผัดปูแกงหมูชมวงนะคะรวมถึงผลไม้เยอะแยะไปหมดเลย
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
1: ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงก็อร่อยค่ะ
0: แล้วก็มีกล้วยปิ้งสายเดี่ยว
1: ค่ะปลาท่องโกแบบมีน้ำจิ้มค่ะเยอะแยะไปหมดเลย
0: ไม่ใช่อื่นไกลเพราะว่าพี่เอกเนี่ยคือเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมมาใช้ชีวิตที่จันทบุรีแต่ก็รู้ไม่กี่อย่างเราก็อยากจะไปสัมผัสเยอะๆนะฮะฉะนั้นคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเราสองคนในตอนนี้ก็อยากเชิญชวนมาที่จันทบุรีนะครับผมและนอกจากนั้นก็ยังอยากจะพาไปที่อีกหนึ่งงานนะฮะซึ่งถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจะทำให้หลายคนได้สัมผัสบรรยากาศของมหกรรมสินค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ในตอนนี้ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครนะเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจในงานมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีนะครับซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับ

0: แล้วก็วันแสดงและจำหน่ายเนี่ยก็คือ 20-23 มิถุนายนฉะนั้นในตอนนี้เราจะทำการเปิดรับสมัครนะครับวันที่ทำการแสดงก็คือ20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.สถานที่จัดในสถานที่จัดงานก็คือณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับเปิดรับสมัครนะร้านค้าต่างๆในตอนนี้ที่อยากจะโชว์ของดีนำเสนออะไรดีๆของจันทบุรีของเรานะฮะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมนะครับผมและงานนี้เข้าร่วมฟรีนะฮะเข้าร่วมฟรีครับซึ่งนะแต่ละร้านที่สมัครเข้าร่วมนะจำหน่ายเนี่ยหรือว่าเพื่อที่จะออกร้านเราจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จะประกาศนะชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่8มิถุนายนนะครับผมโครงการนี้ขอสนับสนุนในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติแล้วก็ความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อให้หลายๆท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฉะนั้นในตอนนี้สมัครก่อนนะสมัครก่อนแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0967941678 0967941678แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0834545595นะครับก็เป็นโครงการดีๆงานดีๆนะครับผมฉะนั้นยังไงก็ไม่ควรพลาดซึ่งก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลแล้วก็เปิดให้หลายคนนะได้นำเสนอว่าร้านค้าแล้วก็สิ่งที่ตัวเองประกอบธุรกิจกันอยู่ในตอนนี้มีอะไรบ้างเพราะว่านะโอกาสนี้เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าแล้วก็ถือว่าเป็นการจับคู่ทางธุรกิจกันด้วยเป็นโอกาสเปิดธุรกิจแล้วก็จะได้คู่ค้าทางการค้าเพิ่มเติมอีก
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นการต่อยอดไปในตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะอีกหนึ่งเรื่องราววันนี้วันสุดท้ายแล้วใครที่ว่างงานอยู่นะคะแล้วก็อยากจะมีงานทำค่ะโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดค่ะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลจำนวน1อัตรานะคะวุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปไปสมัครกันด่วนเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะท่านไหนสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0393111170หรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีก1ตำแหน่งนะคะอ้อมีอีกหลายตำแหน่งค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเปิดรับสมัครกันในช่วงวันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะหลายตำแหน่งอย่างที่บอกไปเลยนะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธารับ2อัตราค่ะในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ารับอีก2อัตราในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักเนี่ยรับอีก2อัตราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีความรู้ความสามารถหลายตำแหน่งแบบนี้รีบไปสมัครกันนะคะโดยจะมีการเปิดรับสมัครในช่วงวันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมตัวกันได้เลยที่ Facebook ของอบจ.จันทบุรีนะคะ
0: น้ำมังปอนทุกวันยังได้ยินข่าวเรื่องระดับมิจฉาชีพมั้ยฮะ
1: มิจฉาชีพมีทุกวันเลยค่ะพี่เอกแล้วก็มาในทุกรูปแบบแล้วก็รูปแบบเดิมๆก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่นะคะ
0: ใช่ฮะแล้วก็บางทีอ้างตัวเป็น DSI อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมหรือว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐรวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆโอ้โหมาทุกวิถีทางจริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อเช้านั่งดูข่าวมีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะก็โดนหลอกให้โอนตังค์เนี่ยแค่2.99 บาทแต่สุดท้ายนะฮะต้องสูญเงินล้านกว่าบาทโอ้โหเห็นไหมฮะเขามีขั้นตอนและกระบวนการยับยลกันมากฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐฝากด้วยนะฮะนะฮะหน่วยงานภาครัฐตรงนี้อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเพราะว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีก็ส่งข่าวนะฮะแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกๆคนโปรดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับผมอย่าหลงเชื่อ SMS อ้างประกันสังคมนะครับผมนะก็จะมีข้อความนะมาทางโทรศัพท์มือถือนะครับฉะนั้นห้ามกดลิงก์เด็ดขาดนะซึ่งนะไม่มีนโยบายส่งข้อความนะของหน่วยงานประกันสังคมนะฮะไม่มีนโยบายนะส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ให้ผู้ประกันตนทุกกรณีนะฮะไม่มีนโยบายการส่งครับ2ครับห้ามให้ข้อมูลส่วนตัว ไม่มีนโยบายแจ้งให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวใดๆผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลนะครับ3ห้ามทำธุรกรรมออนไลน์ไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดหรือเข้าสู่เว็บไซต์ใดๆผ่านช่องทางโทรศัพท์นะครับและข้อ4นี่อันตรายครับระวังลิงก์ดูดเงินมิจฉาชีพหลอกให้กรอกข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินหรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีของเหยื่อโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเห็นไหมฮะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แต่ที่พูดมาคือเจ้าที่ไม่มีนโยบายลักษณะแบบนี้นะครับผมฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังกันนะครับสำนักงานประกันสังคมได้ให้บริการผ่านนะช่องทาง LINE Official Account นะก็คือแอดไลน์ของนะสำนักงานเท่านั้นนะหรือว่าสงสัยเนี่ยนี่เลยสายด่วนนะ24ชั่วโมงครับนะ1506 1506นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเป็นการแจ้งเตือนเอาไว้เพราะว่ามันมาทุกหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานประกันสังคมก็โดนหลอกนะนะใช้แอปอ้างเป็นหน่วยงานของประกันสังคมแล้วไปหลอกพี่น้องประชาชนนะแอปอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจแอปอ้างเป็นเจ้าที่อัยการเป็นศาลเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษาคดีบ้างนะฮะหรือว่าหลอกนะฮะบอกว่าเป็นเจ้าที่ DSI ล่าสุดที่เจอบางทีก็บอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานแล้วก็ต้องการพนักงานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ IT สุดท้ายมีการอบรมหลอกแล้วก็พาไปทำงานข้ามประเทศไป
1: เยอะแยะเลย
0: แต่ในขณะเดียวกันพอข้ามไปเห็นถูกปล่อยกลับมาก็คือเอกสารโดนยึดหมดถูกไปเปิดบัญชีมา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้โหบางคน
1: ต้องระมัดระวัง
0: คือเจอข่าวคราวเนี่ยในตอนนี้ชายแดนทั้งภาคตะวันออกของเราก็เจอแทบทุกวันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่จับกุมได
1: ้ก็ต้องมีสตินะคะในทุกรูปแบบที่มีฉาชีพหลอกเรามานะคะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะฝากข่าวสารมาแบบนี้ไม่ยากเลยค่ะทักมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีฝากข่าวสารมาเป็นจดหมายก็ได้นะคะส่งมาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์แจ้งข่าวสารต่างๆได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0394714446ค่ะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับจากหน่วยงานต่างๆเราก็จะนำมาพูดคุยประชาพันธ์เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเราออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะที่เพจอสมทจันทบุรีทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับซึ่งก็ออกอากาศกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: คุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมารับช่วงต่อบ่าย2โมงสำหรับช่วงนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็น

0: การก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้สองหน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมาธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องทำโซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่น

0: เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถ ารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีก

0: ต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: Emcot เตือนภัยช่วงนี้กลับมาเตือนภัยกันอีกแล้วคุณผู้ฟังระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงของ Emcot เตือนภัยแบบนี้ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะเพราะว่าตอนนี้มีการส่งข้อความ SMS แอบอ้างเป็นประกันสังคมค่ะถ้ามี SMS แบบนี้แนบลิงก์เข้าไปนะคะอย่า กดลิงก์เด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าทางประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS แบบแนบลิงก์ให้กับผู้ประกันตนในทุกกรณีห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีการให้อัปเดตข้อมูลต่างๆผ่านโทรศัพท์หรือว่า SMS รวมถึงอีเมลด้วยค่ะและห้ามทำธุรกรรมออนไลน์เด็ดขาดเลยนะคะในการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้ระมัดระวังลิงก์ดูดเงินกันด้วยมิจฉาชีพจะหลอกให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินให้คุณไปโหลดแอปพลิเคชันเพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีของเหยื่อโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าตกเป็นเหยื่อต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรมของทางด้านประกันสังคมติดต่อเพิ่มเติมไปที่1506สายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ
1: Emcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อตฟรีนิวส์
1: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
0: เอ็มคอตฟรีนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 สูง100 กว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: M Khatchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khatchan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี
1: ขณะนี้เวลา

M-Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Content ธัมบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: รสั่งสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปง.และปปท.นั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลาการ์เดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะ
3: ไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
14: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
13: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
14: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
18: M-Con Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
19: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
20: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
21: โต
10: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
20: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
19: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: สุชาติชวังกูลนะครับสำหรับเพลงนี้ใจรักนะฮะและก่อนหน้านั้นบอยป๊อตอัลบั้มพิเศษครับช่วงที่ดีที่สุด2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชันMCOT Connect นะฮะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วประเทศและสามารถทักทายกันได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook อสมทจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาได้นะรวมไปถึงช่องทางหลัก0394714444บางท่านก็เป็นเพื่อนกันทาง LINE นะฮะก็ทักมาทาง LINE ก็ได้ทักทายกันนะฮะทุกภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นหลักๆคือจันทบุรีหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับแล้วก็ยังมีทางภาคใต้ด้วยที่ติดตามรับฟังกับเราขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันนะครับสำหรับการอยู่เพื่อนกันกับเราที่นี่บ่ายนี้บ่ายของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์ผลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: M ค่ะฮัลโหลวันวาน
0: ชั่วโมงนี้เพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังทยอยส่งเพลงและช่วยผมเพิ่มเติมมาได้นะครับอีกหนึ่งเพลงของศิลปินคิริบูลที่หลายคนนั้นคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ชื่นชอบและนี่คือสะพานรักครับ

็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบแล้วก็ยังอยู่ในใจของทุกๆคนตลอดกาลเลยทีเดียวสำหรับผู้ชายคนนี้กับวงคิริบูลนะครับออสรณชัยธมยาปริวัติกับเพลงสะพานรักครับก็ต้องนะยอมรับว่าน่าเสียดายนะกับการจากไปก่อนวัยอันควรนะครับผมทั้งที่ยังมีนะผลงานเพลงหรือว่าจะเป็นนะผลงานด้านอาชีพนะฮะที่ทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับพี่ออสนะครับแต่ก็ยังอยู่ในใจของคนไทยทุกๆคนตลอดการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพลงรอวันฉันรักเธอตายใจเปาะแปะแล้วก็อีกหลายเพลงนะครับเพลงช้าๆนี่ผมชอบทุกๆเพลงแล้วก็พยายามฝึกร้องอยู่เหมือนกันช่วงหลังๆมานะไม่ได้ร้องเลยแต่ก็มีคุณผู้ฟังนะบอกว่าอยากจะให้ไลฟ์สดในช่วงเย็นๆร้องเพลงให้ฟังหน่อยว่าอย่างนั้นนะก็ช่วงนี้เจ็บคอเดี๋ยวไงจะพยายามนะจะพยายามขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับและขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องทั้งทาง0394714444นะครับมี2เพลงนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเธอยังแล้วก็ข่าวร้ายของเด็กตะคิดนะครับข่าวร้ายนะเพลงนี้นี่ย้อนเวลากลับไปประมาณปี2536-37นะฮะโอ้โหดังเปรี้ยงปร้างหรือ37-38ประมาณนี้แหละนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินที่นะหลายคนเนี่ยเวลาในยุควัยรุ่นในช่วงนั้นนี่นะชื่นชอบนะชื่นชอบผมให้ฟังเธอยังปิดท้ายเบรกนี้กันก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะสักครู่หนึ่งกลับมาพร้อมกับข่าวร้ายของดร.คิดที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ครับ Your request

0: AM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี AM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: M ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
6: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut Hello One One

0: สองเพลงต่อเนื่องนะในช่วงครึ่งหลังครับผมพนิดาเสวตาสายครับสำหรับเพลงนี้ฉากสุดท้ายและก่อนหน้านั้นด็อกเตอร์คิดครับกับเพลงข่าวร้ายหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่คุณผู้ฟังชื่อผมแนะนำก็ส่งรายการที่039-471-444กับบรรยากาศในช่วงบ่ายตรงนี้เอ็มคอร์ดจันทร์95.25กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันMCOT Connect เนี่ยโหลดเอาไว้ครับแล้วก็นะทักทายกันได้เห็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความสูญเสียบางครั้งบางเคสเนี่ยก็คือรุนแรงแต่บางเหตุการณ์ก็บาดเจ็บมีหนักบ้างนะฮะไม่หนักบ้างแต่อย่างนะการขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวรถไฟก็โอ้โหประโคมกันไปอย่างยกใหญ่ละนะเกิดความสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันพอเหตุการณ์ผ่านไปหลายๆคนก็ยังประมาทเหมือนเดิมครับนะไม่ว่าจะเป็นตามเส้นทางรถไฟล่าสุดวันนี้ก็รู้สึกว่าเห็นมีนะฮะคลิปมาอีกแล้วนะกระบะสีขาวก็เหมือนไปจอดรอรถไฟนะรถไฟใกล้จะถึงก็ค่อยขับพุ่งข้ามนะไอ้เคสนั้นไม่เท่าไหร่ครับรอดครับแต่มีเคสหนึ่งคือมาถึงรางรถไฟจอดรอที่รางรถไฟเลยครับก็สุดท้ายโดนรถไฟชนเอาอีกนะฮะทั้งที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดนะครับหรือว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางต่างๆนานาก็ตามในจันทบุรีของเราอย่างเมื่อวานเนี่ยมอไซค์นะฮะโอ้โหใส่กันตู้มเลยทีเดียวโอ้โหมาร์กมาเกรดมาแล้วผลสุดท้ายเข้าโค้งประสานงานเรียบร้อยบาดเจ็บนะส่งโรงพยาบาลนะก็มอไซค์นะอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแถวๆแยกจันทนิมิตหรือเปล่านี่แหละนะสี่แยกจันทนิมิตก็แยกตรงนั้นเนี่ยนะประสานงานกันเลยประสานกันเลยนะคันหนึ่งมาทางตรงอีกคันหนึ่งมาจากนะอีกฝั่งตรงข้ามกะว่าจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งผลสุดท้ายมาโอ้โหช่วงเวลามันเหมาะเจาะจริงๆครับมาเจอตรงกลางพอดีโครมเลยทีเดียวนะฮะไปโอดไปโอยที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้นะก็ควรที่จะระมัดระวังนะออกสู่ถนนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กมองซ้ายมองขวาแล้วก็ขับขี่ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะก็อยากให้เป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเหมือนกับว่าขับรถใช้รถนะไม่เคารพกฎจราจรแล้วก็นะครับขี่ด้วยความประมาทมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถทุกชนิดแต่เราไม่อยากให้เกิดนะฮะเพราะว่าความสูญเสียตามมาเนี่ยบางเคสโอ้นะอุตส่าห์ว่าจะไปทำธุระปะปังกันอยู่แล้วนะบางคนบางเคสเนี่ยคือกะเอาไปแล้วจะได้ตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนอยู่แล้วผลสุดท้ายไม่ได้อย่างเงี้ยนะต้องมาเจออุบัติเหตุกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับนะข่าวคราวในแต่ละวี่แต่ละวันก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่องนะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ
1: M-Cut Hello One One
0: เพลงเก่าของชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับอีกหนึ่งเพลง
2: Your Request
0: หนึ่งข้อความที่ส่งเพลงนี้เข้ามาทางรู้ก็รักครับ

0: พลงเก่าเพลงเพราะจากชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับทั้งรู้ก็รักประโยคสุดท้ายนี่บอกชัดเจนนะครับว่าใจฉันพ่ายใจเธอมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับผมในตอนนี้รู้สึกว่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการกันละยังมี2เพลงที่ติดค้างกันอยู่ในตอนนี้ก็พยายามที่จะเล่นให้ทันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเธอรำเอียงเนี่ยเธอรำไม่ตรงนะครับผมแล้วก็ตัวแทนเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมให้ฟังนะเพลงในช่วงท้ายแล้วก็ไปติดตามข่าวเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ
1: Your request

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
12: โทร025135251
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
17: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
16: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
17: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
18: ช็อปมาเนียรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
21: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
22: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
23: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
24: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: สมหวังนะฮะให้แก้บนด้วยอะไรก็ยอมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสมหวังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 6ล้าน12ล้าน นี่คือแก้บนครับ1ข้อความนะกับ1เพลงที่ถูกถามเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับและก่อนหน้านั้นก็เป็นกุหลาบนะการตอกทุ่งเงิน2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในชั่วโมงที่2หลังจากที่สักครู่นี้ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก็มีหลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมและบรรยากาศในช่วงนี้เพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆครับช่องทางการสื่อสารก็เหมือนเดิมที่039-471-444กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

าจะเป็นสาวบ้านนะครับขยันทำงานทำมาหากินนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลแล้วก็รักครอบครัวจะเป็นหนุ่มไหนๆก็ตามนะครับหลงเสน่ห์ของเธอแน่นอนเป็น cover version นะครับผู้สาวเสื้อปุ๋ยอีกหนึ่งเพลงเพราะในจังหวะสนุกๆในช่วงเวลาตรงนี้มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุก

0: นะครับผม
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ฝากถามเพลงนี้เข้าสู่รายการนะฮะมอเป็นกำลังใจแล้วก็พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายมนรักเสนาเพลงเพราะจากพี่แอลยอดรักนะครับ

0: หนึ่งสายจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะครับช่วยผมเพิ่มเติมมา
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
0: มาพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายครับเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้เรื่องของความรักหลายคนเวลาเจอแน่นอนนะต้องประทับใจในอะไรในตัวของเขาแน่นอนต้องมีอะไรพิเศษนะครับบางครั้งเรื่องของความรักก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับน้ำตาหล่นที่โคราช

0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคอปพอ
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M คอลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จอเด็กๆนะวัยรุ่นเจอหนุ่มๆรุ่นใหม่น่ะโดนใจพี่ๆเจ๊ๆนะนะป้าๆ1ข้อความ1สายครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444บักลาครับบักลาจ้าบักลาน้อยอ่ะส่งเพลงนี้ไปถึงใครกันบ้างทุกเสียงทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊ใหญ่ไก่ย่างนะฮะเจ๊พาในตอนนี้ย้ายจากตราดเนี่ยไปอยู่ทางอ่างทองใช่ไหมฮะใช่ไหมหรืออุทัยธานีนะถ้าอ่างทองน่าจะร่ำรวยนะฮะอุทัยก็ร่ำรวยนะฮะเห็นว่าเป็นนะฮะลูกสาวอะไรนะสแกกลางอะไรสักอย่างนี้แหละนะฮะพอย้ายปุ๊บเปลี่ยนชื่อเฟซมาอีกตั้งหากนะฮะก็ทำให้หลายคนนะจำไม่ได้พอเธอนะฮะใส่หน้าเฟซเนี่ยไม่แน่ใจเป็นหน้าตาลูกสาวหรือเปล่าหรือหน้าตาตัวเอง พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายครับสาวน้อยปตท.สาวใหญ่ไอ้อะไรนะสาวเรือน้อยด้วยหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นทุกเสียงทุกสายด้วยฮะขอบคุณทุกแม่ก็แล้วกันนะครับกับข้อความจากสาวน้อยปตท.ส่งคลิ้งคล้างทักทายกันที่0394714444บรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับผมอ่ะบอกข่าวถึงกิจกรรมดีๆกันหน่อยก็แล้วกันนะที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้กิจกรรมมหานคร Family นะฮะประจำเดือนมิถุนายนครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTMFM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 นะครับผมกิจกรรมนะฮะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกับพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครับก็ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้นะที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆกันสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษนะครับมอบของนะมอบของใช้จำเป็นนะครับให้กับน้องๆให้กับโรงเรียนแล้วก็ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงก็จะมีบรรยากาศของมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับจากศิลปินลูกทุ่งอาทิท็อปพัสุพัฒน์นะโจโจ้โดมิแนนต์ปีเตอร์โมดิฟายและลำดาดีเจจากลูกทุ่งมหานครอาทิวาสุเลิศจันยานะมีคณะชัยพิมดามหานครนะครับที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับของวันที่31พฤษภาคมฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ท่าไม้จันทบุรีแล้วก็ท่านใดสะดวกก็สามารถที่จะนำสิ่งของไปร่วมบริจาคกันได้นะครับสำหรับ FC นะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมครับมาเจอกันมาร่วมสนุกกันมาร่วมทำบุญกันแล้วก็กิจกรรมงานนี้อสมทจันทบุรีของเราก็ไปร่วมด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมดีๆตรงนี้เราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: 31พฤษภาคมนี้นะครับผมวันอาทิตย์นะวันหยุดด้วยฉะนั้นยังไงก็ขอนะเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านนะครับอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วไปมอบความสุขรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลำดาน้องๆหนูๆทุกๆคนที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับ

0: 0981ต่อไปลืมแล้วหญิงลีหญิงลีศรีชุมพลครับผมขอใจเธอแลกเบอร์โทรขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณสาวเหนือเจ้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณนะทางภาคใต้ด้วยหรือว่าจะเป็นอีสานแล้วก็ตะวันออกของเรานะครับเจอหนุ่มๆคนหล่อๆหน้าตาดีๆเป็นไม่ได้สาวๆหัวใจสถาน

0: FM-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังต่อกับบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ

0: สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนีโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานชื่อจริงว่าประยูรเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อที่จริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริน่า
1: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหร
6: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวง

0: คุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ชั่วโมงที่3นะครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับผมกลับมาพร้อม2เพลงนี้นะฮะก้องห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบานแล้วก็แสนดีน้องเปาวลีพรพิมลหลังจากที่ปฏิตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆอีก1ชั่วโมงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกนะครับดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับบายๆเย็นๆกับช่วงเวลาที่หลายท่านขับรถกลับบ้านนะกำลังเลิกการเล่นงานหรือว่ากำลังไปรับลูกๆก็ระมัดระวังนะขับรถดีๆมีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเพราะว่าแต่ละวันเห็นข่าวคราวอุบัติเหตุเยอะนะบางเคสเนี่ยก็ไม่รุนแรงแต่มันก็เสียเวลานะเสียเวลาฉะนั้นถ้าทุกคนใจเย็นๆแล้วก็เคารพกติกาของสังคมก็ปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เรื่องราวของความรักเรื่องราวของความรู้สึกนะครับบางครั้งบางคราไม่ได้เจอกันเนี่ยอาจจะทำให้คิดถึงมากสำหรับคนที่ยังรักคิดถึงและห่วงใยแต่สำหรับบางคนยิ่งห่างไกลก็ยิ่งไม่คิดถึงเพราะในใจไม่ได้มีกันและกันเลยทำนองนั้นนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับทุกความรู้สึกครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับ

ยามที่ห่างไกลนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอนั้นจะเป็นเช่นไรหรือว่าเธอจะแปลเปลี่ยนไปแล้วมีใจไปเป็นอื่นทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมามีเพลงทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการของเรากันอย่างต่อเนื่องขอบคุณหนึ่งแม่กันละกันนะครับ

0: M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ายทุยนะครับหนึ่งข้อความจากแถวตราดนะครับสาวน้อยพลทชื่อผมเพิ่มเติมมาขอบคุณมาก
1: เอ็มขอลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: และก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะเป็นเพลงอะไรนะนารีรำพึงสาวเหนือเจ้าชื่อผมเพิ่มเติมมาคนที่สมหวังก็ยินดีด้วยนะส่วนคนที่อกหักเราก็ได้แต่เศร้าใจเนาะ

0: นที่มีความสุขก็มีความสุขนะไอคนที่ทุกข์แล้วก็ทรมานนี่โอ้โหได้แต่นะฮะเฝ้าคิดภาวนาแล้วก็จินตนาการด้วยว่าค่ำคืนนี้คนที่เรารักนะฮะเขาเข้าสู่ประตูวิวาห์กับคนรักใหม่เนี่ยจะเป็นเช่นไรอ่ะอีกหนึ่งเพลงในจังหวะสนุกสนุกนะครับผมสำหรับนะฮะสีจันทร์วีสีแล้วก็น้องเพ็ญภานะให้ฟังยาวๆไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นไอ้ทุยด้วยนะครับกับอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยนะสำหรับวงแอลกอฮอล์ก็สะท้อนความรู้สึกนะน้องปุ้ยมากล่าสุดนะเห็นคนรักเก่าเนี่ยน้องลำยองน้องลำใหญ่เนี่ยนะฮะไปหวานแหววกับนะกับตันช้างใช่ไหมนะโต๊ะเล็กนะฟุตซอลนะโต๊ะเล็กก็หวานแหววเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะก็เรื่องของความรักก็ยังว่าเลยนะฮะคือเขากำหนดเอาไว้ละยังไงก็หนีไม่พ้นเหมือนกับบางคนเหมือนกับโอ้โหเพอร์เฟกต์ทุกอย่างหน้าตาดีมีทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายคนข้างไม่มีอย่างเงี้ยนะบางคนก็สวยรวยนะธุรกิจต่างๆพร้อมหมดเลยแต่คนข้างๆนะฮะผู้ชายที่เป็นกำลังใจแล้วก็จับมือกันเดินไปแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันใช้ชีวิตนะสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันกับหาลำบากหายากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างว่าแหละนะฮะโชควาสนาถ้าเกิดใช่ยังไงก็ใช่ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่มาครับบางคนวิ่งตามหายังไงก็ไม่เจอแต่พออยู่เฉยอ้าวเจอเฉยเลยซะอย่างนั้นนะครับผมเอาเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนรู้สึกกันแล้วกันก็อยากให้ทุกคน สมหวังแล้วก็เจอแต่รักที่ดีๆนะครับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: Mcon ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ก็อาจจะคล้ายกับเพลงนี้นะฮะเวลาฝนตกนะฮะเราอุตส่าห์กางร่มให้เวลาฝนหยุดเธอก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงร่มแล้วก็เราเพียงลำพังเช็ดน้ำตาเสียอกเสียใจเขาไปแล้วขอบคุณหนึ่งข้อความนะบอกว่าดีเจเสียงหวานว่าอย่างนี้

0: เวลาฝนตกปล่อยๆนะครับผมแล้วนอนนุ่นตากคนรักเนี่ยโอ้โหบรรยากาศค่อนข้างจะสุดโรแมนติกเลยทีเดียวยิ่งเวลาที่อยู่ห่างไกลก็คิดถึงนะฮะขวัญใจของตัวเองซะยังไงนะฮะอ่ะพิเศษนะสำหรับนะสำหรับทุกสิ่งทุกสายด้วยแล้วกันสำหรับเพลงของลินถันนะฮะในวันที่ฝนพรำตามคำขอและก่อนหน้านั้นร่มของน้องเกมส์นะมีพี่หนุ่มเมืองจันทร์บอกว่าว้าวนะฮะร่มก็มานะหรือว่าจะเป็นสาวเหนือเจ้าก็บอกว่าอยากจะมีคนมากางร่มให้ว่าอย่างนั้นนะฮะหรือว่าจะเป็นคนที่ขอมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะมีความรู้สึกคล้ายๆกับ2ท่านแรกหรือเปล่าเอาไปว่าไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศไหนความรู้สึกใดนะครับก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันแล้วก็อยากจะให้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของทุกๆคนทุกๆอารมณ์ทุกๆบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเดินทางขับรถหรือว่าทำมาค้าขายในช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆตรงนี้ก็ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเป็นเพื่อนกันกับผมมิสเตอร์เอกนะครับเวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งปฏิตามข่าวด้วยชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญครับมีสาระดีๆเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนนะครับผมก็ติดตามกันได้ก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสองโมงถึง17 นาฬิกาผมมิสเตอร์เอกลาไปละมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

นี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลขยายผลเครือข่ายหมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้เห็นผลดันส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำ

0: วัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังด่านเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์และรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงาน

0: มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: ข่าวดีคืนกำไรฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทำเกษตรบางเขนทุกสาขาปุ๋ย5กระสอบ500บาทสุขที่22เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมแก้ปัญหาแมลงและโรคพืชตื้อยามากกว่า10บริษัทแข่งขันกันแจกและแถมจุใจชุดล้างสารล้างโรคเร่งรากปุ๋ยบำรุงดินฟื้นต้นชีวพันธุ์กำจัดโรคพืชตื้อยาปุ๋ยยาครบทุก 5,000 บาท 10,000 30,000 50,000 บาทและโบนัสพิเศษพัดลมเครื่องตัดหญ้าทีวีตู้เย็นไม่ต้องหนุนที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาวันที่22และ23พฤษภาคมนี้

0: าจารย์บุญบางเขนมาแล้วปฐพีวิทยาดินปุ๋ยฮอร์โมนหมอเกษตรศาสตร์เจ้าของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเด็กเกษตรไทยพลังอะมิโนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนคืนชีวิตให้กับดินแก้รากเน่าโคนเน่าที่ร้านคลังเกษตรบางเขนชำนาญปุ๋ยยาฮอร์โมนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพที่ถูกที่สุดแก้โรคแมลงดื้อยาแก้ดินตายฟื้นต้นแถมแจกจุใจกับปุ๋ยฮิวมิกฮอร์โมนชุดล้างสารปล่อยปุ๋ยตกค้างแก้ดินเสื่อมหยุดโรคตายืนกิ่งแห้งทุเรียนหยุดโรคใบไหม้ผลเน่าของสละและพืชทุกชนิดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรไทยดินคืนยั่งยืนผลผลิตสูงผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาปุ๋ยเคมีซัลเฟตออกฤทธิ์เป็นด่างล้างดินกรดรากไม่เน่าที่คลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนเพียงแค่มาก็รับของรางวัลไปเลยโทร0818886303
1: แต่ต้นนี้นี่ตัดไปแล้ว8ลูกยังเหลืออีก2ลูกต้นทิศเดียวเพิ่งจะ3ปีทุเรียนสอนเป็นของคุณหนูนานะครับดูดิลูกโอ้โหอันนี้6โลแน่ๆแอปเปิ้ลทดสอบเพิ่งสอนเป็นบางต้นถึง14ลูกก็ยังมีเดี๋ยวจะกำลังไปดูนะครับแต่ต้นเมื่อกี้ต้นนิดเดียว
2: ฝั่งมะขาม16ลูก
1: ตัดไป8ลูกแล้วแต่ลูกก็สวยเนื้อสวยใส่และด่างเท่านั้นเพราะว่ารากใหม่ดินใหม่มันจะบ้างามอยู่แล้วก็เลยจำเป็นต้องใส่แค่และด่างเพื่อไนโตรเจนเพื่อไม่เอาไนโตรเจนเลยเพราะเดี๋ยวจะขยายเปลือกแล้วเปลือกหนานี่ครับทุเรียน3ปีกว่าแบกลูกกัน14ลูกก็ยังมีมากน้อยอยู่ที่จำนวนใบครับไม่ได้อยู่ที่อายุต้นนะฮะของคุณหนูนา
2: แล้วเขาก็เดินมาดูต้นนี้มันเป็นไปได้ยังไงต้นเล็กขนาดน
1: ี้แล้วก็ไม่เห็นโซมไม่โซมหรอกเพราะเราให้ทางใบตามวาระแล้วก็อย่างเราให้ปุ๋ยให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอัดปุ๋ยนะใส่น้อยแต่ใส่ครบ3อย่างใช่ไหมปุ๋ย3อย่างมันจะได้อาหารครบกว่าแล้วก็มีแร่ด่างกำกับท้ายทั้งสองครั้งเนี่ยลูกนี่ถึงใหญ่ๆแต่ใหญ่ได้ภูนะได้ทรงนะภูเดียวอิ่มทั้งบ้านนะนะดูนี่สวยมากครับนี่ผลงานแร่ด่างกับทุเรียนปีแรก3ปีกว่านะครับดูนะฮะต้นนี้3ปีกว่า14ลูกก็มีบ้างที่ดึงจนใบถ่ายไปเลี้ยงลูกสำหรับกิ่งที่มันมีหลายๆลูกเกินไปแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายยอดหลายใบของคุณหนูนาบอกว่ายอมแร่ด่างใช่ไหมเบ่งนะแล้วก็ต้นนั้นแค่95วันก็ตัดไปได้แล้วถ้าไม่แตกไม่อ่อนนะถ้ามันแตกไปอ่อนก็อาจจะช้าก็คือบวกอีก10วันอะไรเงี้ยแล้วปีหน้านี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับสำหรับทุเรียนแปลงนี้80ไร่ใช้แนวทางมาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเนาะ3ปีที่แล้วแล้วก็ดีมาตลอดแนวทางใช้ปุ๋ยสำอย่างและด่างล้างตามวาระเพื่อส่งไปให้ตันแล้วเวลาเราใส่สารกษัตริย์ตัดยอดแต่งปลายแล้วก็ฉีดชุดล้างโรคล้างสารมันจะแตกเป็นเรื่องเป็นราวรุ่นเดียวกันมันจะได้ดูแลง่ายแต่ถ้าเราไม่มีนวัตกรรมช่วยนะฮะในการทำให้ใบอั้นใบตันมันก็แตกพร่ำเพรื่อกับเปลือกยาตอนนี้หนูในช่วงที่พ่นรักษาใบอ่อนแต่อยากจะให้ถอนยอดลงอีกนะครับไปพร้อมๆกันเลยเพราะอาการที่ทำให้ยอดข้างบนมันด้วนเนี่ยมันสั้นมันจะได้แตกข้างได้เยอะกรณีต้นที่ยังไม่ติดลูกนะครับต้นติดลูกรอตัดลูกก่อนค่อยตัดครับสวนเนี้ยเริ่มทีดินทุ่น 100% ใช่ไหมขุดสระต้องเป็นขุดสระเป็นสิบไร่เลยเอาดินมาถมตั้งกี่พันกี่หมื่นเที่ยวก็เลยให้เลี้ยงหญ้าตัดเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็ใช้ปุ๋ย3อย่างแล้วใช้แร่ด่างเพื่อจะเติมโพแทสเซียมเพราะว่าดินก้นสระเนี่ยจะขาดโพแทสเซียมซึ่งจะทำให้ใบไหม้ขอบใบไหม้แห้งรอบนี้นะครับจะให้ตัดยอดลงมาประมาณ1แขนนะฮะ1แขนเพื่อที่จะสตันแล้วก็กิ่งไหนที่มันชันหมายถึงกิ่งข้างที่ตรงที่กระดกชันขึ้นให้ตัดทิ้งด้วยเพื่อที่จะต้นการแตกรากแตกใบใหม่มาและที่สำคัญพอตัดเสร็จต้องพ่นชุดล้างโรคล้างสารทันทีเพื่อจะปิดปากแผลแต่ว่าแขนงในเอาไว้ก่อนเอาไว้รับฮอร์โมนรับสารที่จะล้างสารนะครับรับปุ๋ยแล้วก็ที่สำคัญไว้เป็นกำลังสำรองที่จะดันนอกให้แน่นจนกว่าว่าใบชุดเนี้ยเริ่มแก่เริ่มตันคือเอาใส่แร่ด่างแล้วค่อยแต่งแขนงในเพื่อเอาไปชุดสองครับ
0: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดด อากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการบริษัทคลังเกษตรบางเขน541จำกัดนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนกว่าๆนี่ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังเก็บผลผลิตกันอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเพิ่มเติมนอกจากว่าฝนฟ้าตกมาเป็นระยะระยะนะครับถ้าใครไม่ระล้างสปอร์ของเชื้อโรคเชื้อราไว้บ้างนะครับโอกาสท็อปทราเข้าหนามแล้วก็มีมดละเอียดที่จะฆ่าเพี้ยแป้งเพลี้ยหอยขึ้นไปปล่อยตามผลผลิตที่เริ่มมีน้ำตาลเมื่อเขาดูดเขาจะปล่อยน้ำเลี้ยงหรือว่าถ่ายมูลออกมาเป็นน้ำตาลในราดำจะเกิดก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าสำหรับสวนที่ยังมีรุ่นรองติดอยู่บนต้นนะครับให้เรามาระวังเช่นเดิมนะครับถ้ามีการฉีดยาหนอนยาราที่ลูกก็ให้ฉีดลงที่คอดินไปด้วยนะครับหรือว่าตามต้นที่มดละเอียดมันอาศัยอยู่ตามร่องซอกเปลือกนะครับเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาที่จะเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยมาปล่อยเพิ่มเติมก็จะเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้ามีโค้ชดีๆหรือคนที่มีประสบการณ์คอยเป็นที่ปรึกษาก็จะทำให้ทำทุเรียนได้ง่ายและประสบความสำเร็จนะครับก็มีหลายแปลงหลายร้อยหลายพันสวนนะครับที่ปีนี้ผลผลิตได้ไม่ตามเป้าหรือบางสวนไม่มีผลผลิตเลยจากการที่เดาเองคิดเองก็ไปจัดหาปุ๋ยหายาเองซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมอากาศที่มันเปลี่ยนไปทุกๆปีนะครับและแต่ละเดือนแต่ละปีมันไม่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าใครไม่แม่นหรือไม่ได้มีทีมในการที่จะเป็นคู่เดินไปเป็นกลุ่มก็จะพากันหลงทางได้ง่ายคลังเกษตรบางเขนเลยได้ตั้งกลุ่ม Open Chat Line นะครับที่ตอนนี้เกือบ 2,000 คนแล้วนะครับเพื่อที่จะพากันเดินกันเป็นกลุ่มจับมือกันเดินอย่างของเฮียเล็กที่อยู่ติดกับเฮียเชิดไมคามินะครับอยู่ที่ทางแสนสุขทางไปทางห้วงพัฒนานะครับที่ได้มีโอกาสเจอกันในงานสหกรณ์การเกษตรขลุงจัดงานขายนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวได้เจอแล้วก็ได้คุยให้ฟังว่าเนี่ยไม่เชื่อใครอีกแล้วใช้แค่ระดางปุ๋ยสามกษัตริย์นี่แหละต้นของท่านนะครับใบใหญ่ใบสวยหยุดป่วยหยุดตายฟื้นขึ้นมาบอกไม่เชื่อใครอีกแล้วนะขอบพระคุณเฮียเล็กอย่างสูงนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีเฮียสมบัติเลขสุขนะครับหรือว่าเฮียเล็กเช่นกันที่ได้ใช้แนวทางแก้ดินที่มันแน่นทึบมันจับตึกมันแฉะน้ำฉ่ำน้ำเพื่อลดการตายด้วยแร่ด่างแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเชื้อเป็นหลักนะครับแต่ว่ามีปุ๋ยอินทรีย์เคมีและกลุ่มไซโตฮิมิกแอมิโนหรือโมโนฟิเลตที่ผสมเป็น3อย่างหรือว่าเรียกว่าปุ๋ย3กษัตริย์ที่ท่านผู้ใหญ่แก๊กโมหนึ่งซึ่งที่ท่านได้บัญญัติไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในการทำปุ๋ยให้มันเป็นปุ๋ยที่สมบูรณ์แบบก็คืออินทรีย์ต้องมาจากหลายๆอย่างในปุ๋ยเชื้อมีไตรโคเดอร์มาหลายๆสายพันธุ์บางสายพันธุ์สร้างพิษมาทำลายเชื้อราบางสายพันธุ์สร้างจิบาร์ดินฮอร์โมนเจริญเติบโตและช่วยย่อยสลายซากกิ่งก้านใบให้ยุ่ยเปื่อยให้ดินร่วนฟูนะครับไส้เดือนเกิดเพราะมีมูลไส้เดือนติดมาด้วยดังนั้นพี่น้องถ้ารู้จักใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยแพงนะครับเฮียเล็กก็ชื่นชมปุ๋ยเชื้อมานะครับยิ่งใส่ใบยิ่งดำแตกมาใบใหญ่ใบยาวใบดีก็นั่นแหละครับธรรมชาติมีให้ทุกอย่างถ้าเรารวมเอามูลสัตว์เอาซากพืชเอาจุลินทรีย์โดยมูลสัตว์ต้องมีหลากหลายและผ่านกระบวนการไบโอแก๊สหรือหมักสลายให้สมบูรณ์แล้วจะเป็นปุ๋ยที่ดีอย่าเอาดิบๆหรือสดๆมานะครับยังเกิดกรดอินทรีย์ได้เข้มข้นรุนแรงรวมทั้งมีแก๊สที่จะทำให้รากสุกรากเน่าได้ถ้าเกิดผ่านกระบวนการมาแล้วแล้วมาปรุงให้ได้สัดส่วนนะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยทำยากนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เอามาใส่อันนั้นซึ่งมันได้ไม่ครบบางทีก็อวบงามจนกิ่งเปราะกิ่งหักคลังเกษตรบางเขนนะครับโดยเฉพาะแปลงหลังบ้านและแปลงเขาสำรองนะครับปีนี้ก็เพิ่งจะเริ่มสอนเป็นนี่ไม่ได้โยงเลยนะครับก็ไม่เห็นจะหักสักกิ่งนะครับเนื่องจากว่าเรามีแร่ด่างควบคุมไนโตรเจนเป็นระยะระยะความเป็นด่างจัด12 13เนี่ยจะไล่ไนโตรเจนส่วนเกินหนีไปสักพักหนึ่งไนโตรเจนก็มาอยู่ดีจากการที่เราเหวี่ยงน้ำนะครับหรือการใส่ปุ๋ยเชื้อกระบวนการต่างๆก็จะเกิดขึ้นในการดึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาให้สู่ดินในช่วงที่แล้งจัดนะครับก็จะทำให้ไม่อวบน้ำนะครับ การใส่ระด่างในช่วงที่ฝนชุกฝนตกอะไรโนเจนหนีเป็นอัมโมเนียขึ้นฟ้าไปพืชก็เลยแข็งแกร่งนะครับไม่ต้องโยงไม่เสียตังค่าโยงแม้แต่บาทเดียวก็ทำง่ายๆสไตล์บุญบางเขนนั่นแหละครับแต่ตัดยอดทอนปลายกิ่งที่มันเป็นสามเหลี่ยมออกกิ่งในแขนงในช่วงติดลูกเอาไว้หมดเพื่อจะดึงพลังงานอาหารเข้าไปแบ่งกันวันไหนที่ฟ้าปิดนะครับสังเคราะห์แสงไม่ได้ก็จะอาศัยอาหารสำรองที่อยู่ในกิ่งแขนงในใบในนี่แหละดึงมาช่วยสร้างเปลือกสร้างลูกการเติบโตป้องกันการสลัดลูกทิ้งนะครับแต่ถ้าวันไหนที่แดดร้อนจัดเช่นกันปากใบก็จะปิดถ้าไม่ปิดมันก็จะตายมันจะแห้งนะครับแต่กิ่งแขนงในที่มีใบสำรองหรือใบชุดข้างในเนี่ยจะช่วยคายน้ำช่วยสังเคราะห์แสงดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปรุงอาหารสร้างพลังงานมาทดแทนที่ว่ามันร้อนจัดลูกก็เลยโตได้ตามปกตินะครับหลายท่านปีนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าทำยังไงก็ลูกไม่โตเนื่องจากว่าแดดมันร้อนจัดอากาศสภาพแวดล้อมและแสงแดดมันร้อนเกินไปพืชก็เลยหยุดกระบวนการต่างๆแต่ถ้าใครมีใบในและเข้าใจในการพ่นตามวาระนะครับช่วยทางใบด้วยธาตุอาหารด้วยกลุ่มอาหารสำเร็จรูปธาตุอาหารบางตัวโดยเพราะโพแทสเซียมที่อยู่ในการเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลก็คือโอโกเซลนะครับที่สกัดมาจากน้ำทะเลแต่ไม่เค็มนะครับได้โพแทสเซียมแมกกามาถันก็จะช่วยดันเนื้อสร้างเปลือกให้แก่ไวขึ้นรวมทั้งทางดินก็ใส่แร่ด่างสลายปุ๋ยตกค้างโดยเพราะกามาถันหรือซัลเฟตนั่นแหละครับเป็นพันธะคู่กามาถันถ้าสะสมหรือลงไปดินมากเกินก็จะจับปึกนะครับเอากรรมฐานมาจากไหนมาจากแม่ปุ๋ย2100แอมโมเนียมซัลเฟตหรือมากับ0050ก็คือโพแทสเซียมซัลเฟตที่แพงก็แพงแล้วระยะยาวก็ก่อปัญหาในการที่ไปจับปึกทำให้ดินแน่นทึบแข็งแฉะถ้าดินแน่นทึบมีน้ำขังหรือว่าฝนตกก็จะแฉะทำให้ขาดอากาศถ้าขาดอากาศแร่โลหะต่างๆก็เป็นพิษนะครับเช่นเดียวกับดินที่ขุดขึ้นมาจากก้นสระของคุณหนูนาก็เหมือนกันเป็นดินนาดินทุ่นดินถมแบบ 100% 80ไร่แต่เมื่อดินทุ่นดินถมแบบ 100% ก็จำเป็นต้องเลี้ยงหญ้าตัดให้เป็นปุ๋ยพืชสดและใช้แร่ด่างเป็นประจำเพื่อเสริมโพแทสเซียมนะครับพอดินลึกๆหรือดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยการชะล้างสูญหายโพแทสเซียมจะสูงเวลาโดนฝนไนโตรเจนมาโพแทสเซียมหายไปกับน้ำแต่ว่าไนโตรเจนมากก็จะเปลือกหนาแต่ถ้ามีการเติมอินทรีย์วัตถุอยู่ประจำมันจะเป็นการเติมนวลดินหน้าดินเวลาเราใส่แร่ด่างก็ได้โพแทสเซียมเสริมเข้าไปทำให้เซลล์ปากใบมีความเต็งสักสูงที่จะล็อกการขายน้ำปัญหาเรื่องใบไหม้ขอบใบแห้งก็เลยหมดไปทั้งที่เป็นดินก้นสระแบบ 100% นะครับที่ต่ำไปที่นาอยู่ที่ยางระโหงนี่เองนะครับเลี้ยวเลยจากทางป้อมตำหลวงเข้าไปก็ได้แล้วอยู่ซ้ายมือแปลงใหญ่ๆ80ไร่นั่นแหละครับก็จะเห็นว่าทำไมทุเรียนแปลงนี้สวยจังเลยนะครับต้นพุ่มแจ้เตี้ยเพราะผมให้ตัดแต่ยอดแต่งแต่ปลายกิ่งที่ชันแขนงในเอาไว้หมดก็เลยมีกำลังเลี้ยงลูกได้ถึง14ลูกทั้งต้น3ปีนิดๆนะครับโทษนะฮะต้นเลยน่องก็มีนะครับเท่ากับน่องก็มีแต่ก็แบกลูกได้ต้องเป็น10นะครับเนื่องจากมีแผ่นใบที่ใหญ่เขียวสมบูรณ์นะครับสามารถรับแสงได้มากและมีใบเยอะแน่นจนมองไม่เห็นลูกแต่ว่าถ้าแหวกเข้าไปนี่เป็น10เลยในแต่ละต้นนะครับเนื่องจากเพราะใบนี่คือโรงครัวและใบเป็นตัวสำรองพลังงานและอาหารป้องกันแดดไม่ให้เผาถึงกิ่งในไม่ให้เผาถึงโคนต้นเพื่อป้องกันตะไคร่ไลเคนที่เป็นด่างดวงซึ่งก็เป็นพืชชั้นต่ำต้องการแสงแดดเหมือนกันเนี่ยได้งอกขึ้นมาดูดน้ำเลี้ยงหรือแม้แต่สลายจุดสนิมก็เหมือนกันนะครับถ้าได้แดดมีน้ำเกาะอยู่ประจำก็จะสามารถพัฒนาเป็นเนื้อฟูๆที่เกิดรากเทียมเข้าไปทำให้เกิดแผลและโรคเข้าแทรกได้ง่ายพืชก็จะอานแจ้นะครับหรือโทรมจากการที่มีพืชชั้นต่ำเหล่านี้เกาะดังนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับมันมากมายหลังเก็บลูกเสร็จนะครับให้ใส่ปุ๋ยที่ผสม3อย่างนะครับมีปุ๋ยเชื้อเป็นตัวนำเนื่องจากมีอินทรีย์วัตถุหลายชนิดมีเชื้อไตรโครมาหลายสายพันธุ์ที่สร้างจิ๊บสร้างพิษมาทำลายเชื้อราได้แล้วยังไม่พอยังมีมูลไส้เดือนขี้หมูไบโอแก๊สสาเหล้านะครับกาตกันจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ในนี้นะครับ 4-5 อย่างที่เรียกปุ๋ยเชื้อเนื่องจากพี่น้องติดปากกันแล้วนะครับซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินอินทรีย์ชีวภาพอยู่ในกระสอบเดียวกันกระสอบ150โล300กว่าบาทเองนะครับพี่น้องไม่ต้องแพงเพราะของเหล่านี้เป็นของเหลือทิ้งแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการไปเก็บไปรวบรวมและในการผสมในการทำนะครับจึงไม่ได้แพงจนเกินไปนักนะครับ และที่สำคัญถ้าผสมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีอย่าง1533บุญหนุนที่ใช้ฟิลเลอร์จากแร่ด่างปั้นเม็ดเพื่อจะลดกรดของอินทรีย์นะครับการที่เราเอาอินทรีย์มารวมกันหรือหลายๆอย่างรวมกันก็แล้วแต่ก็จะมีกรดอินทรีย์ติดมาแล้วก็มีเคมีก็จะเป็นกรดอยู่แล้วถ้ามีแร่ด่างอยู่ในนั้นก็ต่างคนต่างไปละลายออกมาก็สลายความเป็นกรดไม่ให้ธาตุอาหารบางตัวเป็นพิษนะครับถ้าดิน pH ต่ำกว่า5หรือยิ่งต่ำมากๆเท่าไรธาตุหลายตัวเป็นพิษธาตุบางตัวก็จะถูกตึงถูกฟิกนะครับโดยเพราะแคลเซียมทำงานไม่ได้ฟอสฟอรัสทำงานไม่ได้นี่เพื่อจะอ่อนแอนะครับแล้วก็อวบน้ำกินเปราะเป็นโรคง่ายถ้าเราเข้าใจในการจัดการดินตรงนี้ทุกอย่างก็จะหายไปและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไฟโตฮิมิกอะมิโนตึงละลายน้ำและดำเลยนะครับน้ำดำเพื่อจะกระตุ้นรากแตกใบถ้าผสม3อย่างแล้วทิ้งไว้สัก1คืนนี่มันจะอมกันเป็นเนื้อเดียวกันก็คือแทนที่ปุ๋ยเชื้อจะเป็นผงทำไมถึงเป็นผงเนื่องจากลดต้นทุนไม่ต้องปั้นถ้าปั้นก็จำเป็นต้องใช้ดินอย่างน้อยก็20-30%ท่านทำใจได้แหละครับปุ๋ย1ตันมีดินติดมา300กิโลแบกหนักเปล่าๆค่าขนส่งยิ่งแพงก็เลยทำมาเป็นผงแต่ว่าเป็นผงไม่มีดินถ้าคลุกกับปุ๋ยที่มีไนโตรเจนหรือมีปุ๋ยเคมีจะจับรวมกันเป็นเมือกนะครับอมกันเป็นเม็ดแล้วก็มีไซโตฮิมิกอะมิโนก็ละลายง่ายอยู่แล้วก็จะจับกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อผสมแล้วให้ใส่ต้นละแค่ไม่เกิน1กิโลสำหรับต้น 3-4 ปีนะครับไม่ต้องใส่เยอะเผื่อฝนฟ้ามันตกมาแล้วจะได้ไม่สูญเสียแล้วถ้าเกิดเข้มข้นเกินไปแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นโทษไปดึงน้ำคืนนะครับเหมือนเราเคลาะปลาด้วยเกลือยิ่งเค็มยิ่งดึงน้ำออกจากตัวปลาทำให้ปลาไม่เน่าแต่ทุเรียนรากจะเหี่ยวนะครับใบก็จะเหี่ยวจะโทรมเดี๋ยวคิดว่าไม่พอปุ๋ยไม่พอก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกเดี๋ยวก็ตายกันก็ตรงเหตุนี้แหละครับดังนั้นการที่ผสม3อย่างเพื่อลดความเข้มข้นเพื่อจะให้อมจับกันกลายเป็นละลายช้าๆที่จะให้พืชค่อยๆดูดค่อยๆนำพาไปใช้โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยและไม่สูญเสียเยอะให้ใส่ทับหญ้าที่รกๆไปเลยนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปสนใจตัดหญ้าและอย่าไปสนใจที่จะตัดริดแขนงกิ่งในให้ตัดแต่ยอดที่เป็นสามเหลี่ยมทิ้งกับกิ่งข้างที่มันกระดกขึ้นถ้ากระดกตรงไหนก็คลิปทิ้งตรงนั้นเพื่อกระตุ้นการแตกนะครับพอปลายยอดทุกยอดทุกกิ่งจะเป็นจุดที่สร้างฮอร์โมนออกซินตัวนี้แหละครับที่จะหนีแสงเข้าไปอยู่ด้านล่างของกิ่งแล้วก็จะมันทำให้กิ่งกระดกขึ้นถ้าเราตัดซะก็จะทำให้ทุเรียนของเรากิ่งแผ่ออกข้างนะครับและที่สำคัญยอดสามเหลี่ยมข้างบนตอนเช้ามาไม่บังซีกบ่ายตอนบ่ายมาไม่บังซีกเช้าก็เลยทำให้กิ่งข้างอ้วนใหญ่แข็งแรงกิ่งแตกข้างออกเป็นพุ่มสวยๆคล้ายพุ่มเงาะนะครับก็จะรับแสงตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันเช้าทำให้ออกดอกได้ง่ายนะครับทำไมไม่ตัดแต่งแขนงในเพราะว่าเราตัดบางส่วนที่อยู่ปลายยอดบนกับกิ่งที่ชี้ออกแล้วก็จะมีใบในนี่แหละเป็นตัวรับแสงแทนนะครับที่จะคายน้ำดูดคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อคายน้ำมากก็ดูดปุ๋ยมากแล้วได้แสงก็สังเคราะห์แสงได้เยอะก็จะส่งกิ่งก้านยอดใบให้แตกนะครับพอเราตัดปลายยอดที่จะยับยั้งการสร้างฮอร์โมนออกซินซึ่งเป็นตัวควบคุมไม่ให้แตกตาข้างเมื่อไม่มีฮอร์โมนออกซินก็จะแตกตาข้างได้ดีก็จะกิ่งแตกได้เยอะพุ่มก็จะแน่นไวแล้วที่สำคัญนะครับปุ๋ย3อย่างก็มีไนโตรเจนเป็นตัวนำเนี่ยก็จะทำให้แผ่ใบใหญ่ๆไม่มีตัวกลางที่เยอะเกินที่จะกำกับคุมยอดให้ใบเล็กนะครับเราต้องการทำให้ใบใหญ่ๆไว้ก่อนใบใหญ่ก็เหมือนคนร่างใหญ่แล้วเดี๋ยวพอใบกลางแบก็มีการใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งพอใบเริ่มเพชราดก็เอาแร่ด่างไล่นะครับแร่ด่างไล่ไนโตรเจนออกไปยอดใบก็จะหยุดอั้นไว้ชั่วคราวแต่โพแทสเซียมในแร่ด่างก็จะดันให้ใบหนาใบเข้มใบดำเมื่อยอดอั้นใบตันใบดำสัก2หรือ3สัปดาห์ตอนนี้เราจะให้แตกใบอ่อนชุดที่2ค่อยใส่ปุ๋ย3อย่างเพิ่มไปอีกนะครับแล้วค่อยตัดเล็มแขนงในกิ่งในตอนนี้เมื่อใบถูกรบกวนกิ่งแขนงในที่ว่าปลายยอดทุกยอดที่ได้สร้างฮอร์โมนออกซินถูกทำลายนะครับก็ไม่มีตัวยับยั้งการแตกแขนงกิ่งยอดกิ่งใบอีกก็คือเหมือนเราเด็ดยอดกระเพรานะครับพอเด็ดเมื่อไหร่ก็อยากจะแตกเมื่อนั้นส่วนปลายกิ่งนอกอันไหนที่โดเดหรือจะคลิปจะแต่งออกบ้างก็จะยิ่งช่วยให้แตกดีขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ฉีดชุดล้างโรคล้างสารปิดปากแผลอีกเช่นเดิมเหมือนครั้งที่แล้วนะครับที่ว่าตัดยอดกิ่งปลายตัดกิ่งชันแล้วเนี่ยอย่าลืมฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสารขยายท่อน้ำเร่งรากแตกใบนะครับสัก2ครั้งเนี่ยถ้าไม่แตกมาตั้งคืนก็เช่นกันรอบที่ตัดแขนงกิ่งในก็ฉีดปิดปากแผลแล้วจะเป็นการกระตุ้นให้ใบชุด2เนี่ยตามมาอย่างรวดเร็วภายใน2สัปดาห์นะครับแล้วก็ฉีดบำรุงรักษาตามปกติตามที่ท่านมียาหนอนยาเพี้ยยาแมงโดยเพาะเพี้ยจักระจันให้สลับกลุ่มอยู่เรื่อยแต่1ใน3นะครับยากลุ่มออคโนฟอสเฟตซึ่งเป็นกลุ่มโบราณดั้งเดิมที่ดื้อยากอยู่ ไว้สำหรับนะครับก็มาดูเอานะครับวันที่22 23พฤศจิกายนนี้มารับสิทธิ์ในการซื้อปุ๋ย5ลูก500บาทที่เขาบอกว่าทุเรียนลูกละ100ทำไมปุ๋ยลูกละ100ไม่มีบ้างมีครับที่คลังเกษตรบางเขนเพื่อสร้างความสุขให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรทั่วไปแล้วก็สร้างความสุขให้กับท่านในการลดต้นทุนได้ไม่มากก็น้อยก็ยังดีที่จะมีบริษัทต่างๆมากกว่า10บริษัทมาแข่งกันแจกแข่งกันแถมเพื่อให้พี่น้องได้เลือกซื้อแต่ขอให้ซื้อเท่าที่จำเป็นนะครับให้ครบทุกๆอย่างอย่างยาแมลงทั้ง3กลุ่มเก็บไว้บ้างอย่างละครึ่งโหลอย่างละโหลก็แล้วแต่ส่วนมากส่วนน้อยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนชุดอาหารทางใบที่ต้องเสริมเพื่อจะลดทางดินเพราะทางดินมันแพงเหลือเกินก็ใช้ทางใบเสริมถ้าเดือนละ2ครั้งนี่ไม่ต้องใส่ทางดินมากมายเลยก็ได้ใส่แค่เพียงปุ๋ยเชื้อโมโนซิเลตไซโตอะมิโนฮิมิกแค่นี้ก็งามนะครับเพราะไนโตรเจนของฟรีมาจากน้ำฝนอยู่แล้วที่ฝนตกส่วนโพแทสเซียมพอใบเริ่มจะแก่ไม่แก่เราก็ใส่บ้างเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคในโคนคอดินนะครับสำหรับแร่ด่างซึ่งติดโพแทสเซียมในรูปที่บริสุทธิ์ที่สุดคือไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นตัวสลายพันธะคู่ของซัลเฟตหรือกรรมฐานให้สลายตัวออกไปให้ไปสร้างเนื้อสร้างสีสร้างใบเขียวปลดล็อกปุ๋ยต่างๆที่ฟิกตึงกันโดยใส่พร้อมกับปุ๋ยอื่นก็ได้แต่ให้ใส่วงในเป็นไข่แดงเหมือนไข่ดาวนะครับไข่แดงส่วนขอบนอกที่เป็นไข่ขาวให้ใส่ปุ๋ยผสม3อย่างหรือตั้งงามดีสมบูรณ์ดีปุ๋ยเคมีตัดออกไปเลยใช้แค่เพียงปุ๋ยเชื้อไซโตมิโนฮิมิกหรือโมโนฟิเลตก็แล้วแต่ให้สร้างความแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานให้พืชดังนั้นถ้าเราเข้าใจนะครับอิ่มแล้วก็ไม่ต้องเติมมากเกินแล้วก็ไม่ต้องใส่นอกจากจะลดต้นทุนแล้วนะครับนอนเพียแมงราก็ระบาดน้อยลงแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทำอยู่มาดูได้นะครับที่ตำตำแช่แช่น้ำขังทุกครั้งถ้าฝนตกถึงชั่วโมงในน้ำขังในร่องแล้วก็วันของวันค่อยหายค่อยซึมเนื่องจากเป็นดินเหนียวดินทุ่นแบบ 100% เช่นเดียวกับของแปลงคุณหนูนายางละหงช่างข้ามนี่แหละครับแล้วก็ใยลีดก็มีหลายเจ้าที่ใช้กันอยู่โดยเพราะของคุณมัณฑนาสิงห์คงรักที่มาจากเขามะปริงที่จะรู้ออกเส้นหลักช่างข้ามไปยายลีดนะครับผู้ช่วยอือนะครับณนมวิจิตแสงสีและที่ไปขลุงได้เจอกับคุณปืนนะครับที่มาจากเขื่อนคีรีธารตรงบ้านโชคดีมา2คนผัวเมียนะครับคุณภรรยาเลยบอกว่าเนี่ยเครียดทำยังไงลูกไม่โตพอเจอแร่ด่างปุ๊บโตเอาจนเบ่งขึ้นมา4โลหมดเลยนะครับก็เนื่องจากว่าที่ใส่ปุ๋ยทุกๆอย่างไว้ไม่ว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีการสะสมเกลือสะสมกรดทั้งกรรมฐานหลายๆอย่างมันล็อกมันตรึงกันเองโดยพอฟอสฟอรัสนะหลายท่านก็ไปใส่ปุ๋ยตัวกลางอยู่เรื่อยนะครับเออะก็นึกไม่ออกกับปุ๋ยตัวกลางหรือปุ๋ย3สูตรนะครับ15 15เสมอ16เสมอหรือ8 24สุดท้ายฟอสเฟตตัวเนี้ยมันไปล็อกไปตึง5ธาตุนะครับซึ่งมีแคลเซียมมีแมกมีเหล็กสังกะสีเวลาร้อนหนาวก็ไม่ค่อยสู้กับร้อนสู้กับหนาวนะครับกระบวนการสร้างโปรตีนอะมิโนของพืชมันหยุดลงถ้าโดนแร่ด่างสลายปุ๊บทุกอย่างต่างคนต่างไปทำงานได้กระบวนการต่างก็เลยคืนมารวมทั้งดินเครียดดินเค็มจากการสะสมปุ๋ยตกค้างหวงน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำเมื่อเราใส่แร่ด่างสลายก็ปลดปล่อยน้ำได้อย่างดีแล้วก็ปลดปล่อยปุ๋ยให้ต่างคนต่างไปทำงานมันก็เลยโตแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักของพืชขึ้นอยู่กับแสงแดดอุณหภูมิร้อนหนาวน้ำก็คือความชื้นด้วยน้ำในที่นี้หมายถึงความชื้นในอากาศด้วยนะครับต้องมีเพราะนั้นการให้น้ำให้ถูกต้องก็จำเป็นมีการเลี้ยงหญ้ารักษาความชุ่มชื้นในหน้าแล้งเดี๋ยวค่อยคุยกันในกลุ่มไลน์ Open Chat คลังเกษตรบางเขนนะครับที่เราเปิดให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้และเดินตามกันจูงมือกันเดินจะเห็นว่าแต่ละคนสำเร็จได้อย่างไรอย่างของนายชีพอย่างของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แนวทางของเรานี่มาตลอดก็สำเร็จมาตลอดของพี่ติ๊ดพี่สาวเล็กที่แสนสุขนะครับที่ขยายแปลงอีก20ไร่ไปซื้อแปลงทุเรียนที่พร้อมติดลูกแล้วมาเพิ่มอีก20ไร่ก็ใช้เงินไปหลายล้านแต่ทำไมถึงซื้อได้ก็เนื่องจากว่าเราทำให้เป็นทำให้ถูกต้องโดยลดต้นทุนด้วยนะครับอย่าไปหวังว่าทุเรียนจะแพงอย่างเดียวดังนั้นปุ๋ยลูกละ300 400 8 900บาทถ้าเป็นอินทรีย์เคมีก็พอแล้วถ้าลูกเกินพันเนี่ยต้องสูตรสูงมากๆถึงจะเกินพันถ้าใครชอบสูตรแรงเราก็มีให้นะครับที่เอา4600คือยูเรียเคลือบด้วยอะมิโนแล้วมาผสมปุ๋ยสูตรยูเรียจะงามก่อนปุ๋ยสูตรจะงามตามมานะครับงามช้าแล้วก็มีแร่ด่างปั้นเม็ดเป็นโพแทสเซียมบริสุทธิ์ที่จะไปสลายเกลือลดกรดแก้ดินเค็มแล้วก็ ไปปรับดินให้ร่วนซุยไม่ให้พันธะทางเคมีของแร่กรรมฐานมันจับตัวกันจนดินแน่นดินทึบดินแฉะซึ่งเป็นสาเหตุให้รากเน่าคนเน่าได้นะครับได้ไปเยี่ยมชมสวนบางสวนก็จะเห็นว่าต้นไหนเน่าเพราะอะไรจะชี้ให้เห็นอย่างของคุณเก๋ที่เคยอยู่อิสุสุนายามนะครับอยู่ที่หนองส้อยที่ทางเข้าไปทางวัดพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็ไปบอกการแก้เรื่องหัวน้ำให้แล้วต่อไปการเน่าการตายก็จะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแร่ด่างสลายทุกอย่างออกมาให้ลูกที่อยู่บนต้นอีกประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนที่เดือนมิถุนายนจะได้ตัดเนี่ยจะได้โตขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเราปลดล็อกปุ๋ยได้แล้วการดูดน้ำดีขึ้นการดูดปุ๋ยทุกอย่างเอาไปประโยชน์ได้และมีแสงแดดอยู่เรื่อยทุกอย่างก็จะหมุนเวียนแล้วก็จะทำให้ลูกโตแล้วต้นจะแกร่งฆ่าเชื้อโรคคอดินได้เลยนะครับสำหรับทุเรียนที่อายุ 7-80 วันขึ้นไปแล้วถ้าอยากให้ลูกพองลูกโตออกข้างให้ได้น้ำหนักเยอะๆแน่นๆให้ใส่ปุ๋ยไร่ด่างอย่างเดียวต้นละ 2-3 โลพอแล้วนะครับถ้าไม่โตไม่งามมาเอาตังคืนได้เลยนะครับใบก็จะคืนจากการที่ไร่ด่างไปสลายทุกๆอย่างให้เป็นประโยชน์นะครับขออนุญาตพักเสียงนะครับแล้วจะพาไปเยี่ยมชมสวนของคุณพี่หมีซึ่งท่านเป็นผู้พิพากษาสมทบจำเป็นต้องมาดูแลสวนที่ทรุดโทรมจากการที่ให้คนอื่นทำแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้ว800ต้นนะครับเหลือทำลูกได้ประมาณ200ต้นเองแต่ผ่านไป 7-8 เดือนตอนนี้ต้นฟื้นคืนมาปีหน้าจะได้อีกมากมายมหาศาลอยู่ที่หนองตะลุ่มนายอามครับ
4: ดินพังดินกรดทุเรียนไม่โตมัวรออะไรอยู่ข้ามาแล้วศาลปรับปรุงดินแร่ด่างตราเอกเกษตรไทยพลังแร่จากธรรมชาติที่ดินต้องการ
5: ครับวันนี้วันที่26กันยายน2568นะครับได้มาเยี่ยมสวนของพี่บุญน้ำนะครับตรงนี้วัดไร่เก่าเนาะนะฮะได้ทดลองใช้แร่ด่างมากี่เดือนแล้วนะฮะ
6: 3เดือนคร
5: ับ3เดือนจากต้นที่เมื่อก่อนเป็นไงโทรมไปไม่ดีดูสภาพนะครับนี่3เดือนแล้วนะฮะนี่ได้ใช้แร่ด่าง2ครั้งใช่ไหมนะฮะดูสภาพต้นดูสภาพใบนะครับสมบูรณ์มากโอ้ยใบเต็มใบสวย
6: ตอนนี้ก่อนใบโกน
5: เนี่ยตัวนี้เมื่อก่อนใบโกนแต่ตอนนี้ใบเต็มแล้วนะครับแล้วดูทุกต้นนะฮะสภาพพร้อมลงสาเลยนะครับเนี่ยต้นนี้พร้อมมากใบเต็มต้นสวยแล้วก็ใช้ตามแนวทางเลยนะครับแขนงยังเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแต่งออก
6: 4 ปี
5: นี่อายุ4ปีนะครับแล้วดูนะฮะได้ใบใหม่มาสวยสมบูรณ์พร้อมที่จะลงสานะครับเพราะฉะนั้นของสมาชิกลูกค้าท่านใดนะฮะที่ว่าต้นยังไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมนะครับก็ให้ใช้และด่างก่อนเนาะเนี่ยได้ใบมาอย่างนี้เนี่ยพร้อมลงสาเลยนะฮะสวยงามมากครับของพี่บุญน้ำนะครับอยู่ไร่เก่าสมบูรณ์

0: คือตื้อยามากกว่า10บริษัทแข่งขันกันแจกและแถมจุใจชุดล้างสารล้างโรคเลี้ยงรากเด็กไม่อ่อนปุ๋ยบำรุงดินฟื้นต้นชีวพันธุ์กำจัดโรคพืชตื้อยาปุ๋ยยาครบทุก 5,000 บาท 10,000 30,000 50,000 บาทรับโบนัสพิเศษพัดลมเครื่องตัดหญ้าทีวีตู้เย็นไม่ต้องหนูที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาวันที่22และ23พฤษภาคมนี้อย่าลื
1: มวันที่5พฤษภาคม69นะครับมาเยี่ยมชมสวนของคุณหมีที่หนองตะงุ่นนะครับหลังจากตัดผลผลิตเสร็จแล้วและก่อนหน้านั้นเมื่อราวๆ 6-7 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเอาดอกฮะโซมมากและป่วยเยอะก็เลยให้ฟื้นต้นพร้อมเขาดอกไปด้วยกันเลยปัจจุบันก็โอเคเขียวขึ้นมามากมายแล้วก็ปีนี้ก็ได้ผลผลิตพอสมควรนะครับจากที่จะไม่ได้จากที่800ต้นเหลือประมาณ200ต้นที่เอาผลผลิตได้แต่ปีนี้800ต้นก็น่าจะได้เกือบครบแล้วครับเอาดอกดูข้างเคียงครับขออนุญาตซูมให้ดูเพราะที่แถวนี้มันต่ำแล้วก็ถ้ามีการจัดการดินไม่ถูกต้องมันก็จะสุดโทรมแล้วใบเหลืองแฉะอย่างนั้นนะครับที่สวนคุณหมีเหมือนเดิมมังคุดปีนี้ออกได้เร็วขึ้นเนาะ
2: ครับ
1: ยังโลทันโลละร้อยไหมตอนออก
2: ทันคร
1: ับ เพราะว่าใช้ดอกทองแล้วชุดเครียดนะครับแล้วก็ใช้แร่ด่างไร่โดเดเจนแทนใช้824ยังดกอยู่เยอะนะครับแล้วปีนี้ก็ราคาดีด้วยใช่ไหมราคาดีเพราะไม่ค่อยมีของนั่นแหละฮะมีมังคุดก็รักษามังคุดแล้วทำให้มันได้ผลผลิตนะครับอย่าไปตามเขานะฮะอย่าไปตัดโค่นใหม่เสียดายเพราะที่ที่นี่มันต่ำอยู่แล้วปลูกอย่างอื่นก็ไม่เหมาะขนาดทุเรียนยังต้องมาแก้กันตั้งหลายยกกว่าจะได้ต้นฟื้นมาเหมือนวีโอเมื่อครู่นะครับลูกใหญ่เนี่ยฮะการที่ใส่ได้ด่างปลดล็อกปุ๋ยเมื่อ

สารพันปัญหาเกษตรและอุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาด้วยดีเสมอมานะครับตั้งแต่ตลาดร้านวันนึกการเกษตรเขาสมิงบ้านเกษตรคลังเกษตรบางเขนหนองระหารเลยบ่อวักที่จะมาทางวันยาวร่างนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาปัทวีเลยปากทางเข้าวัดชำมันเส้นหลักที่จะขึ้นไปเขาเกลือโป่งน้ำร้อนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขากระทิงสาขาคลองพลูคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนทางมายาอามและสาขาตลาดห้วยสะท้อนเลยศาลเจ้าที่จะเข้าไปทางเขาสุกิมนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาหนองส้อยทางออกไปหนองมะค่าพะวาร้านปริยะวัสดุพันธุ์หรือปิยะการเกษตรหนองคลุยทางไปเขาวงคลังเกษตรบางเขนอาแกลงแยกใบพาดบางหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงนะครับตรงที่กำลังก่อสร้างใหม่คลังเกษตรบางเขนสาขาชุมแสงหรือสาขาวังจันทร์อยู่เลยไฟแดงที่จะเข้ามาพงกระเอียมตรงยูเทิร์นแรกคลังเกษตรบางเขนสาขากระเฉดนะครับถัดจากโรตัสกระเฉดที่จะไปเมืองระยองเสือชาวสวนการเกษตรชากโดนจุดพักปุ๋ยผู้ช่วยสมบูรณ์บ้านตะพุนทองสมบังพันไม้ที่กระจายอยู่ภาคตะวันออกนะครับและมีอีกมากมายจนถึงชายปราการภาคใต้เขตการเกษตรนครศรีธรรมราชคลังเกษตรบางเขนท่าแซะคลังเกษตรบางเขนหลังสวนป่าระอูคลังเกษตรของอาจารย์ป๊อปคลังเกษตรบางเขนอุตรดิตถ์คลังเกษตรบางเขนศรีรัตนะศรีสะเกษนะครับที่ดูแลกระจายรับใช้พี่น้องอีกมากมายที่รับเอานวัตกรรมไปแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมสภาพดินขาดอากาศกระดาษด่างนี่แหละครับเป็นตัวเติมออกซิเจนให้กับรากสำหรับแปลงไหนที่แฉะบ่อยๆให้ใส่บ่อยๆโดยใส่วงในใกล้กับโคนต้นเหมือนไข่แดงในไข่ดาวนั่นแหละครับแต่ขอบนอกจะใส่ปุ๋ยเชื้อโมโนฟิเลตหรือไซโตเมโนฮิมิกหรือจะเติมแต่งเคมีในบางวาระที่ต้องการจะกระตุ้นให้แตกใบเร็วๆแต่ถ้าสมบูรณ์ดีก็ตัดปุ๋ยเคมีออกเพื่อจะได้ไม่เปราะไม่อวบเพราะว่าในน้ำฝนมีไนโตรเจนฟรีมาอยู่แล้วส่วนฟอสฟอรัสเดี๋ยวค่อยเสริมเข้าทางใบตามวาระเป็นวัคซีนพืชในช่วงที่เราบำรุงขยายใบเสริมเป็นบางครั้งคราวเอาก็ได้เพราะทางดินแข็งแรงนะครับซึ่งธรรมชาติมีให้ทุกอย่างโดยความสมบูรณ์ของดินนะครับด้วยจุลินทรีย์ดินที่มีหลากหลายมีมาก่อนที่จะมีมนุษย์อีกนะครับแต่เราบางครั้งต้องการกำจัดเชื้อโรคก็ได้ใช้ยาบางกลุ่มที่ทำลายเชื้อดีเหล่านี้จนหมดไปก็จำเป็นต้องฟื้นฟูหรือเอากลับมาในรูปลิ่มเลือดขี้ไก่แม่พันธุ์ที่หมักซับกันมาแล้วเราใช้บาซิลัส7สายพันธุ์ย่อยสลายจนกลายฮิวมัสเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นดินดำซึ่งงามมากนะครับตัวนี้คือตัวโนสปีดผงหรือเดี๋ยวนี้ปั้นเม็ดผสมกับแร่ด่างปั้นเม็ดมาในชื่อตัวโนมิกซูก้าสามารถเอาผสมเป็น3กษัตริย์กับปุ๋ยเคมีอินทรีย์และปุ๋ยเชื้อเข้าไปก็จะได้เป็น3กษัตริย์ได้เช่นกันนะครับตัวนี้งามครับโดยเพราะทางอุตรดิตถ์ชอบตัวนี้มากเพราะว่าริมเลือดเนี่ยพืชจะงามสมบูรณ์แข็งแรงแต่แร่ด่างก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ดินนะครับเดี๋ยวนี้ได้กระจายไปช่วยชาวนาในเขตชัยนาทภาคกลางสุพรรณบุรีแม้แต่ในไร่อ้อยที่ปลูกในที่ต่ำดินแฉะนะครับเอาตัวนี้ว่ามิกซูก้าคือริมเลือดสร้างสัตว์กับแร่ด่างที่ปั้นเม็ดผสมกันมาโดยมีบาซิลัส7สายพันธุ์ติดไปด้วยเนี่ยจะทำให้ดินฟูดินร่วนดินซุยดินไม่ขาดอากาศนะครับเพราะแร่ด่างเองอยู่ในรูปไฮดรอกไซด์ในรูปที่เข้มข้นพอที่จะสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยทุกตัวให้ออกมาในรูปที่เอาไปสกัดฮิวมิกนี่แหละครับฮิวมิกก็คือใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำให้ปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างและการที่เป็นอินทรีย์วัตถุก็คือมีคาร์บอกซิลกรุ๊ปสารประกอบคาร์บอนคือคาร์บอกซิลกรุ๊ปขออนุญาตที่ทับศัพท์นะครับซึ่งเป็นประจุลบจะไปทดแทนผลักประจุลบของดินออกไปแต่นำพาประจุบวกของปุ๋ยต่างๆให้นำพาเข้าสู่รากในการแลกเปลี่ยนไอออนได้คุยถึงเรื่องไอออนนะครับทางผมเองและทีมงานได้พัฒนาตัวประจุลบและประจุบวกสูงที่อยู่ในรูปสารอาหารในพืชนะครับถ้าฉีดแล้วเพลี้ยหนอนแมลงจะถูกช็อตให้ชาให้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เพื่อไม่ให้เขาทำลายผลผลิตเรานะครับหรือทำลายใบอ่อนเราโดยการฉีดให้พืชงามพืชแข็งแรงนั่นแหละครับแต่ว่าทำให้เพลี้ยเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพื่อลดการดื้อยาของยาฆ่าแมลงที่นับวันยิ่งดื้อและยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถบวกกันได้ช็อตให้มันชาให้มันหยุดกินนะครับ
แต่ว่ายาแมลงก็จะมีผลเรื่องการดูดซึมไปป้องกันการกัดการกินหรือบางคนที่มีโดนสามารถขึ้นได้บ่อยๆก็ฉีดด้วยตัวนี้อยู่เป็นประจำเพลี้ยหนอนแมงก็ถูกทำลายถูกให้เป็นอัมพฤกษ์

พลาดอยู่ตลอดก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงกันให้เปลืองนะครับอันนี้ก็เป็นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ใช้ประจุลบและประจุบวกแต่มีตัวกันชนกลุ่มนอนไอออนนะครับเป็นตัวประสานไม่ให้บวกกับลบมันชนกันแล้วตัวนอนไอออนนี่คือนอนประจุนี่ก็จะเป็นสารแทรกซึมแผ่กระจายเป็นยาจับใบในตัวเลยก็ชื่อทรีร็อกนะครับทรีร็อกหรือทรีบ็อกนี่แหละเดี๋ยวก็กำลังหาชื่อใหม่ตอนนี้ใช้ชื่อที่เป็นล็อกไปก่อนนะครับการที่สามารถก็มีระยะเวลาประกันเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับอันนี้นำเข้าจากมาเลเซียซึ่งอะไหล่เนี่ยมีตลอดซึ่งคุณภาพก็ไม่ได้กว่าจากจีนนะครับแล้วก็มีอะไหล่ให้ตลอดในราคาที่ไม่แพงก็มาเยี่ยมชมกันได้ในวันที่22-23ที่จัดงานขายหน้าร้านเพื่อสมนาคุณขอบคุณลูกค้าปุ๋ย5ลูก500หรือลูกละ100บาทให้แก่พี่น้องทุกท่านที่มานะครับก็มารับเอาสิทธิ์เอารายการสินค้าครบ 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาทรับอะไรเป็นขั้นๆไปนะครับพอสินค้าก็ได้อยู่แล้วให้เลือกซื้อเท่าที่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่อย่าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งให้ยังฆ่าแมลงเนี่ยต้องให้ได้3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็เน้นเป็นเพี้ยจักจั่นฝอยเป็นหลักส่วนฮอร์โมนอาหารเสริมที่จะช็อตหรือเป็นยาจับใบคลังเกษตรบางเขนก็จะมีแจกมีแถมให้ด้วยนะครับบางทีจะซื้อก็มีอาจจะ1แถม1แต่ถ้าซื้อครบ1ชุด1,000-2,000แถมไป1ขวดรวมทั้งอะมิโนเปปไทด์สายสั้นที่สกัดจากถั่วเหลืองได้เปปไทด์สายสั้นมา18ชนิดที่ไปฉีดในนาข้าวเขียวจนหน้ามืดเนี่ยทางสุพรรณบุรีแจ้งมาแล้วนะครับก็ลดการใช้ปุ๋ยจากการที่10ไร่ใช้ปุ๋ย 2-3 ลูกเดี๋ยวนี้เหลือลูกเดียวแต่เอาตัวนี้ฉีดเข้าไปใช้ตัวนิมิกซูก้า3ลูก3ลูกคือ25โล25โลผสมกับปุ๋ย 30/0 ลูกเดียวแล้วหว่านได้10ไร่แล้วก็ฉีดตัวนี้ไป1ครั้งเขียวจนหน้ามืดงามนะครับสมบูรณ์ซึ่งบางทีแล้วการใส่ปุ๋ยไปก็ให้พืชไปสร้างอะมิโนและอะมิโนพืชก็ไปสร้างโปรตีนสร้างโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามแล้วก็เอาสารสกัดจากโปรตีนจากถั่วเหลืองเนยเข้าไปทดแทนไนโตรเจนที่มาจากในอากาศถ้าฝนตกถึงจะได้รับนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกมันขาดแล้วก็เติมตัวนี้เข้าไปก็จะทำให้พืชเขียวสมบูรณ์เหมือนเดิมจะได้ไม่เปลืองไนโตรเจนหรือยูเรียไม่เปลืองปุ๋ยเคมีก็ไม่อ่อนแอต่อโรคต่อแมลงอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่พัฒนากันไปเรื่อยไม่สิ้นสุดนะครับคลังเกษตรบางเขนมีกลุ่มไลน์พี่น้องเข้ามาศึกษาใครมีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็เป็นรุ่นที่รูดปื้ดได้ให้ลูกหลานสมัครไลน์มาหรือมาที่ร้านคลังเกษตรบางเขนจะมีพนักงานสมัครไลน์ให้แล้วดึงเข้ากลุ่ม Open Chat ที่สามารถดูย้อนหลังดูในโน้ตค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่ตาทิพย์หูทิพย์โดยมีใช้โทรศัพท์นี่แหละเป็นเครื่องมือสื่อสารรายแดงระบาดแล้วนะโรคอะไรกำลังจะเข้าอย่างช่วงนี้เห็ดโคนเห็ดดินเห็ดขอเริ่มระบาดนั่นแหละครับเชื้อโรคเชื้อราต้องระบาดแน่ๆเราจะรอให้มันระบาดให้พ่นล้างสปอร์ของโรคพืชไว้ก่อนแล้วปลอดภัยแต่ถ้าดินแฉะชื้นให้ใส่แร่ด่างวงในปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนหรือตัวนมิกซูก้าใส่รอบนอกก็จะได้ไม่ต้องป่วยเป็นโรคแต่ทางใบให้ใช้ชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำปิดปากแผลที่เราตัดยอดแต่งกิ่งปลายออกเท่านั้นนะครับแขนงในเอาไว้รับปุ๋ยรับฮอร์โมนรับยาล้างโรคกลุ่มนี้นะครับเมื่อแตกใบอ่อนก็ฉีดบำรุงขยายใบรักษาใบด้วยกลุ่มอะมิโนอาหารพืชที่ใช้ประโยชน์ไอออนเข้มข้นไปช็อตแมลงให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งปลอดภัยต่อพี่น้องได้ด้วยนี่ก็สามารถใส่ร่วมกับยาฆ่าแมลงได้ถ้าพบการระบาดหรือไม่ระบาดก็ใส่แค่ตัวนี้ไปนะครับก็จะทำให้พี่น้องลดต้นทุนและปลอดภัยสารพิษยิ่งขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับใครจะคิดว่าวันนี้เราไปถึงดาวอังคารได้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็พัฒนานวัตกรรมมาทดแทนมาเสริมหรือมาลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือมาเสริมกันใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อลดการระบาดของโรคของแมลงที่นับวันมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นและมีการดื้อยามากขึ้นจากแปลงทุเรียนที่ติดกันนะครับการติดกันเนี่ยเราฉีดเขาไม่ฉีดมันก็บินไปบินมาเชื้อราเชื้อโรคก็เช่นกันนะครับมันก็สามารถถ่ายทอดและแพร่พันธุ์มาจากแมลงมาจากคนตัดมาจากลมที่ปลิวดังนั้นไม่มีตรงไหนปลอดโรคไม่จำเป็นต้องไปเอากิ่งก้านใบออกนะครับไม่จำเป็นเลยตัดยอดกิ่งใบทับหญ้าทับปุ๋ยที่เราใส่ไปแล้วหลังนั้นใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เหวี่ยงไปกับน้ำก็ได้มาเอาเทคนิคในการเหวี่ยงไปกับน้ำก็ไม่ยากนะครับหัวกะโหลกอยู่ตรงไหนก็เอาสายยางยาวพอที่จะเอาขึ้นมาตามกับท่อดูดนั่นแหละครับมาจนถึงข้างบนฝั่งแล้วก็จำเข้ากับก๊อกหรือถังที่เราจะผสมน้ำยาเวลาเราปล่อยน้ำ5นาทีเนี่ยเราก็เปิดน้ำยาจนหมดแล้วเราก็ใส่น้ำผสมใหม่แล้วไปเปิดล็อกใหม่อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็จะทำให้จุลินทรีย์หรือปุ๋ยน้ำที่เราจะใส่ให้กระจายไปทั่วแปลงได้ซึ่งปุ๋ย

ที่พ่นเดินใบก็สามารถให้ทางดินได้โดยมีฮิวมิกเป็นตัวนำพาหรือใช้ตัวน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่เป็นตัวย่อยนะครับเพราะปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าใส่ลงไปแล้วไม่มีจุลินทรีย์หรือไม่มีกลุ่มอินทรีย์สารหรือฮิวมัสซึ่งเป็นกลุ่มคาร์บอกซิลกรุ๊ป COH นะครับที่เป็นประโยชน์ลบเนี่ยก็จะนำพาหรือเปลี่ยนรูปได้ยากถูกประจุลบของดินตรึงดังนั้นดินดีคือดินต้องมีชีวิตคือมีจุลินทรีย์ในการย่อยอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นฮิวมัสเป็นกลุ่มสารประกอบคาร์บอนนะครับที่ทำให้พืชแข็งแรงในอินทรีย์วัตถุก็จะมีพวกกลุ่มสารลิกนินจากพืชที่ทำให้พืชมีเซลล์ที่แข็งแรงมีกิ่งก้านที่แข็งซึ่งไม่กรอบไม่เปราะอย่างที่คลังเกษตรบางเขนได้พ่นฟอสก้าหรือสารลิกนินอยู่ประจำแล้วก็ทางดินใส่แร่ด่างควบคุมไนโตรเจนไม่ใ

0: ระหว่างที่มีรอบเดือนแล้วก็เลี้ยงลูกคลอดลูกหลายคนยิ่งถูกลูกดึงเข้าไปดังนั้นลูกเต้าทั้งหลายยังไงกตัญญูต่อแม่ต่อพ่อให้มากๆนะครับกว่าจะโตมาได้ถ้าเลี้ยงเรามาคนที่สร้างทานบารมีถึงพร้อมและสำเร็จและรวยได้ก็เพราะกตัญญูบางคนทำบุญเหลือเกินแต่ไม่กตัญญูหรือไม่มีศีลศีลรั่วบุญก็ไม่ส่งผลจะไปส่งผลชาติหน้าแต่ชาตินี้ไม่ส่งผลเนื่องจากว่าขาดความกตัญญูหรือศีลไม่ครบนั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านมันสร้างบุญสร้างทานบารมีอยู่เรื่อยๆเพื่อเติมบุญให้เราเดินต่อและไปต่อได้บุญเท่านั้นคือความสุขนะครับสุดท้ายพออายุมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญน้อยกว่าสุขภาพและบุญกุศลที่ได้สร้างได้ทำนะครับดังนั้นอย่าไปลืมเรื่องการสร้างทานบารมีคลังเกษตรบางเขนยังมีภารกิจที่จะสร้างหลังคาเชื่อมให้โรงเรียนบ้านคลองราวอีกหนึ่งช่วงอาคารนะครับหลังจากที่ตอนช่วงเข้าพรรษาก็สร้างเชื่อมต่อโรงอาหารให้เด็กเล็กๆที่บางครั้งช่วงเที่ยงกลางวันฝนตกต้องวิ่งข้ามบางทีสะดุดล้มก็น่าสงสารก็น่าเห็นใจทางเราก็เลยได้พาทีมช่างร่วมกับท่านผู้ใหญ่ที่ส่งลูกน้องมาช่วย2ท่านนะครับทำจนเสร็จไปเลย1ช่วงแล้วเดี๋ยวช่วงเปิดเทอมนี้ก็อีก1หลังนะครับส่วนวัดวาอารามที่เราไปเปลี่ยนหลังคาศาลาหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้วัดที่ขาดแคลนก็สร้างอยู่เรื่อยๆด้วยปัจจัยที่ท่านร่วมอุดหนุนมาให้คลังเกษตรบางเขนขยายสาขาไปทั่วประเทศก็ได้แบ่งบางส่วนไว้กินไว้ใช้ไว้สร้างทานบารมีบางส่วนไว้ลงทุนช่วยเหลือสังคมต่อไปให้โลกนี้น่าอยู่และส่วนหนึ่งก็เอามาแจกมาแถมมาลดต้นทุนให้แก่พี่น้องปุ๋ยลูกละร้อยในวันศุกร์ที่22วันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ก็จะจัดรายการสมรคุณให้พี่น้องนะครับครบ 5,000 ครบ 10,000 30,000 50,000 ทุก 10,000 บาทหรือ 5,000 บาทมีรางวัลให้ทั้งสิ้นนะครับโดยบริษัทต่างๆก็ช่วยแจกและคลังเกษตรบางเขนก็มีรางวัลสมรคุณให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องซื้อนะครับถ้ามาที่คลังเกษตรบางเขนท่านเลือกเอาได้เลยแม้แต่เครื่องตัดหญ้านะครับและอยากได้อะไรก็สะสมแต้มเอาก็ได้อยากไปเที่ยวไหนปีนี้เนื่องจากปีที่ไม่สะดวกในการจัดงานรื่นเริงนะครับเราก็เลยจัดงบที่จะพาพี่น้องเที่ยวเหนือนะครับในการที่จะนั่งตู้นอนของรถไฟไปสว่างที่ลำปางไปถึงเชียงใหม่7โมงเช้านั่งรถตู้ต่อไปเที่ยวตามดอยไปกินข้าวเที่ยงบนดอยปิ้งย่างบนดอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้มีความสุขกันเที่ยวสถานที่ธรรมชาติวัดวาอารามสวยงามสักแห่งสองแห่งไม่เกิน2คืนแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาไปแบบ VIP นะกินหรูอยู่สบายอยู่ดี VIP กับคลังเกษตรบางเขนก็สะสมยอดเอาได้เพราะว่าของใช้ของแจกของแถมต่างๆก็เต็มบ้านหมดแล้วอยากไปเที่ยวไหนทำล็อกไว้รางวัลเล็กน้อยเอาไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสะสมเป้าใหญ่เพื่อที่ไปเที่ยวปลายปีได้อีกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้รวมกันเป็นกลุ่มแล้วเราจะมีแนวทางที่ถูกต้องชัดเจนไม่ต้องพากันหลงทางนะครับจูงมือกันไปให้ถึงฝั่งฝันทำทุเรียนแค่ร้อยต้นทำยังไงให้ได้3ล้าน4ล้านก็ถามอาชีพสำนักวิชาได้และหลายๆส่วนที่ประสบความสำเร็จที่ทำต่อเนื่องมาตลอด8ปี9ปีแบบถูกต้องนะครับอย่าไปยุ่งกับมันมากถ้ายิ่งยุ่งมันยิ่งบานปลายธรรมชาติมีให้ยังไงเราเข้าใจซะแล้วเราเติมในเฉพาะส่วนที่ขาดแต่ควบคุมปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงอย่าให้ทำลายใบอย่าให้ทำลายต้นปลูกทั้งทีก็ให้มันอยู่ 20-30 ปีไม่ใช่ให้มันตายนะครับแต่การที่จะตายหรือป่วยอยู่ที่หัวน้ำอยู่ที่การให้ปุ๋ยอยู่ที่การควบคุมโรคตามวาระที่ถูกต้องและการไว้ลูกไม่ดกเกินน้ำไม่แฉะเกินปุ๋ยไม่มากเกินนั่นแหละครับคือสำคัญเราคือพระเอกครับอย่าไปเชื่อว่ายาตัวนู้นปุ๋ยตัวนี้ดีแต่ละเลยใส่ใจดีกว่าที่จะใส่นู่นใส่นี่ซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่ำและสู่ความสำเร็จนะครับเก่งและต้องเฮงเพราะนั้นต้องลดต้นทุนให้มากที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถ้าไม่ได้รับฟังรายการผ่านทางวิทยุก็เข้ามาที่ร้านเข้ากลุ่ม Open Chat และเราจะสื่อสารกันวันต่อวันนะครับบางทีหลายชั่วโมงก็ยังมีในการถามตอบที่พี่น้องมีปัญหาคนโน้นถามเราถามก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายโดยไม่ต้องเดาแล้วจะเป็นชาวสวนแบบมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนครับสวัสดีครับ
1: พฤษภาคมนี้

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 20...
1: เวลา18 นาฬิกา

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคม
6: ค่ะ
5: คุณนันก็จะมาประจำ2วันซีที่คุณณรงค์จัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะชั่วคราวค่ะคุณณรงค์ติดธุระดิฉันมาแทนใช่กับว่าแทนกันน่ะแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: ก็วันนี้ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่เอ๊ะคุณอันได้เคยดูไว้นั่นไหมที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันลั่นอะไรเนี่ย
6: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมด
5: เยอะมาก
6: คือติดลมบนไปละแล้วก
5: ็ทำธุรกงธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
6: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
5: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางสะเลกันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บข้าวเตียงละใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จองก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งนะพวกอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรอ่ะสั่งหลายอย่างอ่ะสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มตำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
6: ไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
5: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ไอ้ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสนสองยูทูบเบอร์ดังจองคันแล่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลังชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืน คอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
6: เขาบอกว่าเอามาคืนแล้วอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่2คนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อเชื่อว่าคงจะมีคนบังคับสิทธิ์บอกว่าน่าจะบอกรู้เปล่าว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
5: ก็เห็นแล้วก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายอย่างนี้เลยคือเขาคงเห็นว่าเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วก็เดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
6: เอามาคืน300
5: เพราะว่านั่งมาแค่3 คนก็เคลียร์เป็นจ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ง่ายไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
6: ไม่รู้ว่
5: า
6: เพราะว่า4ตัวอะไรอย่างเง
5: ี้ยถ้าแค่2คนก็คนละ50 บาทก็101
6: แต่เก้าอี้ทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
5: 8ตัวก็50 บาทไง400ไงฝั่งละ4ฝั่งละ4
6: แล้วถ้า50บาทนี่รับได้ใช่ไหมคะหรือไม่ควรเลย
5: ก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งในผ้าใบนั่นแหละแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เอาก็องค์ก็ยี่ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกก็มันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
6: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดีเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
5: เขาก็มี
6: ที่ทางของเขา
5: อะมีต้นทุนเขาอยู
6: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
5: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณนัน
6: ค่ะ
5: สองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่อยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ซื้อข้าวหลามไปกิน
6: ค่ะ
5: เพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนเจอต้องกิน
6: เขาคงเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงเอง
5: อ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเติ๊กอะไรเขาอยู
6: ่นึกว่าเหมือนดิฉันที่ตอนเด็กๆอ่ะสงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
5: รู้สึกจะมี
6: ปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ไง
5: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้าวหลาม
6: ใช่เห็นอยู
5: ่มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้พาไปเผาข้าวหลาม
6: ค่ะ
5: ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยก็คืออย่างนี้เตียงละ50 บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ย400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
6: ใช่
5: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
6: ค่าเช่าที่อ่ะ
5: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
6: ค่ะ
5: ทำไมถ้าคิดเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขานั่งกินข้าวไปเดียวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50 บาทมันก็ดูจะ
6: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียวอ่ะ
5: ม
6: าพาลูกพาหลานมาเอาร
5: ถ
6: มาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขาก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50 บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6.50 บาทอะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50 บาทถ้าถามดิฉันว่า50 บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
5: ตอนนี้นะฮะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พาทิตตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันแล้วก็นั่งกันไปที่นั่นเนี่ย
6: ค่ะ
5: น้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
6: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่าไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยหรอฮะ
5: ไม่ทราบเลย
6: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400บาทค่าที่นั่งทุเลศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสือเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับเละปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50บาทยังงงว่านั่งเสื้อหารกินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกว่าคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ
6: ค่ะ
5: นี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
6: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่ใบสังที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะคะแล้วที่บางแสนก็มีวิธีการบริหารเฉพาะมีกฎระเบียบที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะคะพี่ใบสาร
5: เก็บเรียบเลย
6: ใช่อ่ะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอ่ะกินเอาไว้เละมาก
5: โดยเฉพาะพวกไม้
6: ใช่ค่ะ
5: ต้องเก็บ
6: ไม้เสียบอะไรต่างๆ
5: ต้องขุดเข้าไปกราดคลาดก็ไปในทรายขึ้นมาไม่งั้นมันจะอันตรายได้
6: ม
5: ัน
6: ก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงๆทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวัน

0: ก็มี
1: ก็บางคนก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากเออไหมคะมันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1คน1แก้ว10คน2แก้วไปซื้อตั๋วเลย เข้ามาถ่ายรูปเฉย
1: ๆ
0: กรุณาซื้อตั๋ว
1: เขาต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละร้อยคนละ50 บาท
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เอาตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
0: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
1: เพราะงั้นจะมาเป็น10ชุดเลยนะ
0: สิบชุด10คน3แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
0: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
1: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก็
0: ความเป็นจริงค่ะ
1: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรมันอยู
0: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะ ในโลกนี้ทุกที่อะค่ะ แนวนี้แหละ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่เอกสารคะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: รถ
0: เราก็กำลังที
1: ่ไฟที่ไฟไหม้
0: ใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอ่ะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EX ไฟไหม้ไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริงๆเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่นึกว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% น่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศนะ
0: ค่ะ
1: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะ ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย

0: ก็เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหา Volvo EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทน Volvo Car และผู้บริโภคร่วมประชุมก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของVolvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้นบริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
1: ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยนทั้ง
1: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
0: เช็คลายเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
1: ค่ะ
0: ภายในแบตเตอรี่
1: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
0: ถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นเนี้ย EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
1: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกายนปีที่แล้วที่บราซิลค่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้น Volvo เนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็ Volvo ทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX 30เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความร้อนก็เลยออกประกาศแนะนำให้ผู้ใช้ Volvo รุ่นนี้ทุกคนทุกคันชาร์จแบตไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดกว่ายี่ห้ออื่นที่มักแนะนำที่ 80% ขณะที่เริ่มต้นก่อนที่บราซิลหลังจากนั้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2ที่ฮ่องกงเมื่อกุมภาที่ผ่านมาวอลโว่เขาเลยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนค่ะแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็วอลโว่ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคม Volvo ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เมืองกาญค่ะ
0: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
1: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
0: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
1: เป็นไฮบริดค่ะ
0: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้เป็นคันที่3แต่2คันนั้นเนี่ย Volvo เขาบอกว่าพบว่า
1: ดัดแปลง
0: ไปดัดแปลง
1: จากรถน้ำท่วม
0: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
1: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะและปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคน
0: ข
1: ับ
0: ตามเนี่ยเป็นพลเมืองดีมากมากเลยนะ
1: เห็น
0: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
1: ้ช่วยอ
0: ่
1: ะ
0: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่แล้วลูกเล็กๆด้วยเห็นว่ามีลูก
1: ค่ะ
0: ก็เอิญ EX 30นี่ก็เป็นความบวยยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของ Volvo ก็มาเกิดเหตุวันนี้อีกคนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบ หนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะนี้หมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
1: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
0: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามไหมขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
1: จัดให้เป็นพิเศษ
0: ก็คงจะที่โล่งที่อะไรเงี้ยยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นอาคารจอด
1: ห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อ่ะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
0: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
1: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่นะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
0: ผมเคยใช้นะเคยใช้วอลโว่อยู่หลายปี
1: ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว
0: ่
1: มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
1: ่พี่เลสันเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งเกลือค่ะ
0: ไม่รู้จักเลย
1: ป๊อปกึ่งเกลือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมั่วเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยยี่ห้อพี่ไพศาลแต
0: ่เข้าใจว่าวอลโว่
1: อันนี
0: ้วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเขาเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ีคนล้อเขาไงวอลโวอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมเนี่ยใช้วอลโวรุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อ่ะยังเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีรวมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละเป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันเข้าไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤต
0: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
1: วิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็เนี่ยแนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านที่ติดอุ้ยรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่เคารพกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
0: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
1: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
0: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
1: ไฟไหม้ก่อน
0: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้ไม่ต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
1: แบบเอางี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคนดีทำมาหากิน
0: มีวินัยในการ
1: นี่มีวินัย
0: จ่ายหนี
1: ้เต็มที
0: ่อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียกริบูโรก็เข้มแข็ง
1: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชีวิตจากต่างจังหวัดทำมาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะแต่ถ้าหากว่า
0: 25นี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
1: ก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีแต่จะไปเอาประเภท300บ้าง 1,000 บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้งี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ 1,000 เดือนละ 300ไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สรุป เรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
1: ค่ะ
0: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปเลยนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมปรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะก
1: ็ที่สารคะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก๋งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นนะคะแล้ววัดดูว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได
0: ้ค่ะเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพการจราจรบังคับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็เลยต้องไปติดแงกอยู่ตรงบนรางนั้น
1: เดี๋ยวเราพักก่อนเนาะค่ะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ฮะ
1: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
0: ไม่หรอกผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
1: บางกลาง
0: รางรถไฟอยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละแต่เนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่า ผิด157อะไรไงเขาก็เลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมด
1: ใช่ไหมคะ
0: มาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่าฝ
1: ื
0: น
1: ไม่ได้จริงๆ
0: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิดอ่ะ
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเขาก็คงต้องการให้ชัดเจนว่าสมมติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมแรงมันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาลเวลาที่เป็นข้อมลางแบบนั้น
0: ทางแพ่ง
1: ก็จะเป็น
0: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
1: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
0: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
1: 500แล้วเราจ่ายหมดเลยแต่ตำรวจไม่เคยจับเลย
0: เออก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู
1: ้แล้วเวลารถเราซ่อมไม่มีใช้ตั้งเดือนนึงอะฮะ
0: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนเนี่ยแล้วว่าให้ประกันไปสู้อะประกัน
1: มันไม่คุ้มหรอกค่ะทั้งหมดคือไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะนายกจะไปฝรั่งเศสนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะเลย
0: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21-27โอ้ไปเยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
0: 3 24
1: โอ้เจอ
0: 7โอ้ไป1สัปดาห์เลยนี
1: ่น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืนมั้งคะ
0: ครับ
1: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่ไหม
0: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการบอกการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหาลือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยถือว่ามาครงให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหาลือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหาลือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหาลือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
1: จริงก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง 21-27จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
0: นับ170ปีนะ
1: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ
0: ์ตั้งแต่เชวาลีเดอโชมอง
1: 170ปีค่ะก็คือในยุครัตนโกสินทร์
0: 170ปีย
1: ุครัตนโกสินทร
0: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาลีเดอโชมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
1: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
0: โอเคเข้าใจครับเออแปลกนะ
1: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
0: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะ ความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
1: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่อาจารย์170 ปีหล
0: ัง
1: จากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตบองเสียงราชเนี่ย
0: ก็เข้าใจว่ามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170 ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะคะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEAส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพบปะกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยนะกกรอะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพนี้ค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพะงันต้องไปบ้านอะไรล่ะ 2-3 คนน่ะนะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่6ห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพะงันนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรล่ะคะสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาเสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอ็มมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะประเทศกัมพูชา เขาบอกว่าให้เชิญเลยให้มาแวะไทยก่อนปัดหน้าเลยแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางมาที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่คือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหม
1: ถ้
0: าของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาครงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
1: คุณณัฐพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
0: ใช่ๆหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอคุณอนุทิน
1: ด้วยเดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดวันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
0: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
1: พักก่อนก็ดีค่ะ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ไอ้คุณณัฐพงษ์ไม่ใช่ว่าแค่แถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
2: ค่ะ
1: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visit ก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ 2. การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะนี่ก็
2: ตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านประธานดีเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอปนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แหละนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะคะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็กที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮุนมาเด็กไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยจะเสนอก็ได้อ่ะนะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาท การได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรธรรมเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรด้วยมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
1: ้
2: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันกันละกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรหรอกค่ะการไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูชาก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาคงไปได้เลยไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: เอ้ยมาคงเขาเคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องไปรีบไปขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
2: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็เข้าไปในร้านอาหารแล้ว
1: เ
2: ผอิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
1: ไปร้านอะไร
2: เขาก็ไม่ชินหรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว
1: ไปพัฒนาการจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขาทานแค่เบียร์ขวดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอยากท่าน
1: ก็เนี่ยก
2: ็ขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที่เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอะไรหรือเปล่า
1: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
2: ด้วย
1: ไปดูมวยแล้วก็มีนักมวยที่เป็นคนฝรั่งเศสที่พูดภาษาไทยได้เป็นโคศกเป็นคนดังในเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดารา
2: ค่ะ
1: ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นล่ามาทำหน้าที่อธิบายให้มาครงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
2: อูมาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เดี๋ยวจะอยากไปดูเลย จริงๆอยากไปดูยังคุยกับคือพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาเมืองไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงอ่ะแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี่ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวๆสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะค่ะไหนๆพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้ก็แล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมกับครอบครัวแล้วอยู่ๆไปตกหน้าผาที่สูง100เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024แล้วก็สงสัยว่าลูกฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าโจนาธานอันคิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเลลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1ล้านยูโรหรือ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตกหน้าผาครั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24

0: ไอแซคอันดิตมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็แบรนด์ Mango เนี่ยกำไรตัวเลข2หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวแซดูดีค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะคะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้ วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีมีขุยแล้วค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้นะ
0: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิคะน่ากลัวมากค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งโดยทางคุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8รายการอยู่แล้วมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้ก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญา

0: การสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ
2: 19
1: นาฬิกา 1 นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: หมอวรงค์วันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาทนะก็วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยสสโดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยสสมี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยสสไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ 900,000 บาท
2: 900,000
1: แต่หากรัฐสภาทั้งสสและสวที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพร้อมกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของสส4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,500 ล้านบาท 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการยกเลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยสสด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยสสดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
2: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสภณ ซาลัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์วันนออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะคุณโสภณบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มันมีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพราะเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
1: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
2: แค่บอกว่า
1: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่คร
2: ับ คือซึ่งไร้สาระอันนี้เพียงพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
2: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไปว่ากันในงบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะพี่เพ็ญสารแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
1: เห็นว่ามีขยงขยะมีกองขยะ
2: เวลาโอ้โหสกปรกมากไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสปายะสถานนะคะ ยื่นเอกสารมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000 ล้าน
1: ใช่ขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
2: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B1 มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ 9:00 น.ขยะออกพอมันท่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
1: ขยะก็ลอยน้ำ
2: ขยะก็ลอยแล้วเขาทำยังไงอะคะบนตึกเป็นหมื่นหมื่นล้านสองหมื่นล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะคะ
1: คงมีจุดบอดอะไรอยู
2: ่ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกในน้ำมันไม่ท่วมเลยว่าหลังคาไม่รั่วคะ
1: ตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอ้การรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรสักตึก
2: ดิฉันอยู่สามห้าชั้นนะคะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ
1: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
2: ก็ดีไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจ จับเต็มเทปูลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็เนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
2: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมได้งงจริง
1: ไอ้ตกลงเขารับมงรับมอบแบบอยากผู้รับเหมาเป็นหมดแล้วใช่ไหม
2: ก็ประชุมในขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู
2: ่ค่ะน้ำท่วมไปได้
1: ก็อยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
2: ค่ะ
1: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วรรณนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบมากกันเลยเลิกไป
2: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีอาปากฏจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีกมั่วไปหมดฮะ
1: ครับ
2: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21% ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเลยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกว่าไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทินพูดว่าไม่เปิดด่านเดี๋ยวไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดที่ว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาใช้บริการจะรออยู่
2: คนละเรื่องเนี่ยเหมือนคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะ
1: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่างๆ
2: รื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ในสารเวลาที่มันถึงตาจนที่เคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
1: ปากไวไปนิดนะ
2: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
1: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปจนถึงเข้าใจว่าจะถึง5 ทุ่มอะไรเงี้ยนะเขาจะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมง
2: 15 ชั่วโมง
1: จริงๆแล้วมันต้องมาตอนกลางคืนดีเลย์แล้วมาตอนเอาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะต้องไปสอบกันดู
2: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: แต่แกงด้วยอะไรด้วยระบบราง
2: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
1: ้ระบบรางใช่ไหม
2: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3 ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแต่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ผมทีแรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสอสอบุญลวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6 ล้านเป็น10 ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคละจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญลวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2 ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านซึ่ง10กว่าปีมาแล้วนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีนี่ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
2: แล้วมันควรจะเป็นการเสนอของสสหรอคะเพราะว่าการคำนวณนี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะ
1: อ่ะก็
2: สถาบันกินแบ่ง
1: กรรมาธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรไปไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีนี่ก็ชงเข้ามาเสนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมาธิการ ถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
2: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
2: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามนาฬิกา17นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวกับการให้กรุงเทพบินได้อะไรมันจะเกิดก่อนกันนะคะพี่สัก
1: กรุงเทพบินได้นี่นโยบายใครนโยบายพี่เต้นะ
2: มงคลกิจสุขสินธารานนท์เต้พระราม7
1: ลงไม่ได้ก็มีตัวแทนมาลง
2: เขาใช้พื้นที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบเปิดตัวภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวานิชภาสพงษ์ชัยสระไอชอช้างยอยักษ์ชัยยะวิริยะวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.นโยบายมี6ด้าน 1. รถยนต์รถจักรยานยนต์บินได้ 2. พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสแล้วมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
2: ค่ะ 3. ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4. จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก 5. จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรจุลสิกพาร์คจะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: มีอะไรครับมีนโยบายอะไร
2: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุลสิกพาร์คกลัว 6. เพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการจะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมอ่ะทั้งอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ
1: ม
2: จะมาให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณภาสพงษ์เนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็ภาสพงษ์คุณภาสพงษ์นี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเบญจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะเพราะแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึกน่าตื่นเต้นเป็นสีสันเป็นสีสัน
2: ค่ะคือฮาบือหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ้ยมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันแกบอกว่าแล้วที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่เยอะแยะมันก็เห็นมันก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไปนะ
2: แต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
1: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
2: ค่ะแล้วบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้นะแล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงๆเลยกลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วเนี่ยไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอ้วันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะว่ามันจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะคุณอนุรัตน์เขาชมพี่ไพศาลค่ะ
1: ว่า
2: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: รู้อะไรนะ
2: รู้ทุกวิชาชีพเลย
1: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
2: เขาชมพี่ภาษาก็ไม่ได้ชม
1: นั่น
2: แ
1: หละสิ
2: ไม่อันนี้ไม่ชมดีนี่มั่นใจไม่ได้ชมดี
1: วิชาชีพอะไรบ้าง
2: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: กันแน่กันแหน่มาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวดูก่อนนิ้วโป้ง
1: กันแน่กันแหน่หรือเปล่าน
2: ิ้วโป้งมือค่ะมือยกให้ทั้งหมดขยายแล้วมือค่ะมือ
1: โอเค
2: ยกให้ห้านิ้วเลยค่ะ
1: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
2: เอ้ยเรียนพูดเรื่องอะไร
1: เ
2: รื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: รู้บ้างคุณอันสลากกินแบ่งแนวคิดใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปบ้างก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอันอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
2: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: อ๋อเรื่องรัฐสภา
2: เนี่ยเห็นไหมมหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลแล้วก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุสนะบอกถ้าส่งออกน้ำมัน 7A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับค่ะอ๋อแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ยแล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: องตวนองตวนที่ว่าเนี่ยคอยพา ใช่ไหมพามาครงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปินโต
2: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยบุตรอยู่เบื้องหลังปั๊บองตวนเป็นคนที่ดูแลค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมคุณเป็นนักมวยนะองตวนนะ
2: ค่ะอ๋อนี่คุณสมชาติเปสตันดีบอกเก่งจริงครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่ไพศาลเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
1: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลอะไรนะ
2: เปสตันดี
1: เปสตันดี
2: ที่ทำหนังไงฮะ
1: ใช่ใช่
2: ชื่อคุณอะไรนะ
1: เป
2: คุณอะไร
1: คุณอะไรนะเปสตันยีเนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณสันใช่ไหม
2: สันเปสตันยีนานไปแล้วใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านว่าอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานอะไรนี่นะ
2: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอดู
1: คุณสันหรือคุณรัฐคุณรัฐเปสตันยี
2: ป่ะรัฐเปสตันยีจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกๆแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
1: ่โอ้เป็นปูชนียบุคคลเลยวงการภาพยนตร์ไทย
2: ค่ะ
1: แล้ว
2: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆน่าจะเป็นคุณรัฐเปสตันยีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะอะไรโรงแรมนรกหรืออะไร
2: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากย์จริงๆเหรอคะท่านรักกันนักก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
1: ก็เนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเลิกยามดีเล่นเป็น
2: เงิน
1: ไม่ใช่คุณประจวบเลิกยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณประจวบเลิกยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปภรรยาของคุณชาลีธนวิจิตรอ่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไร
2: สิรินทิพย์
1: สิริวัล
2: สิริวัล
1: คุณสิรินทิพย์สิริวัลเป็นนางเอกเพราะคุณสิรินทิพย์นี่ก็ลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมรา
2: ค
1: ุณอมรา
2: ก็ลูกครึ่ง
1: เนี่ยลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคุณนายทีคุณสิรินทิพย์สิริวัลเนี่ยลูกครึ่ง
2: ค่ะ
1: อืม
2: เรื่องหมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
1: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉย
2: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่
1: เ
2: ลย
1: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4คนเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4คนซึ่งยังไม่ครบสักทีนึง
2: ค่ะ
1: เป็นสื่อคนนึงเป็นตุลาการศาลปกครองคนนึงเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนนึงเป็นตำรวจคนนึงอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
2: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
1: ไม่มีหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้อง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
2: อ๋อโน้ต
1: คุณอุดมแต้พานิชอ่ะเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมก็จำได้เนี่ยแหละเขาเล่าก็ไปมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พานิชเขาเคยพูดถึงนะ
2: เรื่อง
1: หมอดูคนนี้หมอดูแก้กรรม
2: คนน
1: ี
2: ้คนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่20 กว่าปีที่แล้ว
2: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
1: เดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
2: พาไป
1: ค่ะทีนี้คนขับรถ
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดีเจก้วยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยค่ะ
3: ครับดีเจด้งนะครับจามอนครับดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มกันนะพี่กวยเนาะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีแฟนๆอยู่กับเรา70กว่าท่านเลยนะคะคุณอาเกนบอกว่าชมจากพะเยาคุณหนุ่นเมืองคอบอกอุ๊ยน้องก็บอกคนเมืองเพชรหน้าตาดีทุกคนคุณปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลนะคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณนงลักษณ์นะคะคุณอเมซอนนะคะคุณณรงค์วิทย์นะคะคุณยายออสบอกว่ากำลังชมดูอยู่คุณอดุลนะคะแล้วก็คุณยายออสนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณคนค่ะคุณวัฒนาพรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีก10ข่าวรอบทิศกันค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ด้องการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือจดทะเบียนเพื่อจะคุ้มครองใช่ไหมแล้วเกิดเราเจออะไรเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ไปจดไว
3: ้
2: เขาบอกล่าสุดมีการไปจดเสียงหัวเราะแล้วนะท้ายด้องคิดเนี่ยเสียงหัวเราะคิดว่าเสียงหัวเราะดาราคนไหนที่จะไปจด
3: เสียงหัวเราะเหรอพี
2: ่พี่จะเขาเรียกว่าหัวเราะแบบอะไรเงี้ย
3: ดีเจนุ้ยเหรออ
2: ุ้ยแสดงว่าอะไร
3: ต้องเก่ง
2: ใช่ดีเจนุ้ยใช่ใช่วันนี้นางอรมนทราบทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตั้งแต่ไทยเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะหรือเสียงอื่นที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยคือดีเจนุ้ยหรือว่าธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยื่นจดเครื่องหมายเสียงคือเสียงโหระของตัวเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมขนาดพี่ทำเหมือนเธอยังพูดถูกเลยเนี่ยเสียงโหระของตัวเอง
3: เขาเป็นเอกลักษณ์จริง
2: ใช่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยต่อกลมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะเขาบอกที่คนดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยที่ว่ามีจดแล้วเนี่ยใครรู้ป่ะเทเลอร์สวิฟต์ก็จดแล้วนะ
3: เ
2: ออที่ยื่นจดเครื่องหมายเสียง
3: เอาไปทำเงินได้ไง
2: เขาบอกเสียง2รายการ Hey is Taylor Swift คือเขาอาจจะตอนพูดอาจจะไม่เหมือนอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์เนาะ Hey is Taylor Swift อะไรอย่างเงี้ยเออดีจังแล้วดงคิดว่าดงจะไปจดไหม
3: เราจะไปจดเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนนะนิดก่อน
2: เดี๋ยวเธอต้องพยายามหัวเราะให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะไปแล้วกันนี้เป็นมิติใหม่เนาะ
3: เดี๋ยวทำเสียงหัวเราะให้เหมือนแกะดีกว่า
2: ไปกันใหญ่แล้วไป
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แต่ข่าวนี้หัวเราะไม่ออกนะครับโอ้โหตาเท่านะครับผู้เท่าวัย69แล้วนะฮะ69นี่แกยังฟิตปึงปังอยู่ล่าสุดระแวงเมียจะไปมีชู
2: ้
3: นะครับเอามีดไล่กระซวกเมียตัวเองเลยครับโอ้โหนะหลานเข้ามาห้ามถูกแทงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยถึงจะ69แล้วแต่ก็ยังถึงอ่ะไม่อยากให้เมียไปคุยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับก็ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บอายุ22คนหนึ่งนะฮะชื่อว่ากิตติพงศ์ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นหลานนะก็ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคุณตาวัย69ชาวบ้านรู้จักกันนะฮะตาโฮง

0: ป่าฮง
1: อ
0: เออนะครับเป็นคนลำปางนี่แหละนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.วังเหนือนะครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะฮะยายบัวไผ่เนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคุณตาอายุ69เนี่ยเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาบุญส่งเนี่ยถึงมันจะอายุเยอะนะแต่มันระแวงระแวงว่าฉันเนี่ยจะไปมีชู
1: ้
0: ระแวงอยู่ตลอดเวลาพอระแวงปุ๊บก็โมโหด่าทำร้ายร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยรองรับมือรับเท้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโดนจนคิ้วแตกก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยหัวบวมปูดเลยเออนะฮะหนักสุดคราวนี้นี่สิถึงขนาดเอามีดทำครัวเนี่ยนะฮะยาวประมาณฟุตหนึ่งนะพี
1: ่ค่ะ
0: เออมาไล่แทงตัวคุณยายหลานออกมาช่วยโดนแทงไปด้วยโอ้โหมีแกหึงหนักนี่เขาเรียกหึงหนักจริงนะครับเออนี่นะฮะก็คือแกเป็นคนที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็คุณยายบอกก็ต้องให้ได้รับบทเรียนไปทางกฎหมายนะแล้วก็อยากฝากให้แบบว่าคุณตาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะฮะอย่าหึงกันเลยอายุปูนนี้แล้วคุณยายบอก
1: ปูนนี้แล้วเนี่ยแหละคำว่าปูนนี้แล้วเนี่ยพี่นะ
0: มันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเรื่อง
1: คนเรานี่ก็ยังมันบางทีมันพี่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวพี่ว่าเนาะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนเขาเดือดร้อนกันเลยตอนนี้มีการปิดด่านชายแดนเป็นจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลย15ที่ผ่านมานี่นะ15พฤษภาคมนะคะเพราะว่ามีผู้ค้าบางคนเนี่ยไปใช้จุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งเนี่ยมาลักลอบส่งออกยาเสพติดจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งที่แม่ฮ่องสอนเราก็เลยปิดชั่วคราวไงปิดชายแดนชั่วคราวเลยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50กว่าคนเหมือนเนี้ยก็เลยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะบอกว่าเวลาปิดด่านค้าชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนมีสินค้าตกค้างมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนก็กังวลใจเพราะว่าทางการบอกว่าจะมีการเตรียมจัดระเบียบการค้าชายแดนนะปกติเนี่ยจุดผ่อนปลนเนี้ยเขาบอกเปิดให้มีการค้าขายสินค้ากันทุกชนิดได้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งขอให้เปิด อนุญาตให้ส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมียนมาเนี่ยได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะให้ไปขอไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะแล้วก็ขอให้รถจนผ่านแดนไปได้อาทิตย์ละ4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะปิดแบบนี้ผู้ประกอบการบอกว่าโหไม่ไหวเลยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็สินค้าที่เตรียมที่จะส่งไปที่เมียนมาเนี่ยต้องรับผลกระทบแล้วก็แบกภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเพื่อรับทราบปัญหานี้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เปิดไหม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เตือนภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้นะโอ้ขนาดอาบน้ำอยู่ในห้องในบ้านของตัวเองอะนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นหอพักอะพี่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านของตัวเองเนาะปรากฏว่าโดนคนแอบดูตอนอาบน้ำนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้นะครับจับภาพไว้ได้ผู้ชายหัวโล้นนะครับไปยืนแอบส่องอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาก็จะชั้นหนึ่งเขาก็จะมีห้องแล้วเนาะห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ชั้นหนึ่งเลยมันจะไม่ได้เป็นใต้ถุนนะครับมันจะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งแล้วก็ระเบียงเนี่ยแทบจะปีนออกมากระโดดเข้ากระโดดออกได้เลยอ่ะนะครับ ก็ชายหัวโล้นเนี่ยไปยืนแอบดูผู้หญิง

0: าวลาวนะเธอเป็นสาวลาวนะดูอาบน้ำเขาก็เลยมาโพสต์เตือนภัยกันนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้เนี่ยมีโจรโรคจิตที่ตึก54มาแอบดู2ครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยเอาอะไรมาปิดที่ห้องน้ำปิดให้ดีๆนะครับนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเป็นภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนประมาณ3รุ่งครึ่งชายคนนี้สะพายกระเป๋าเป้ยืนชะโงกไปที่หน้าต่างห้องน้ำแล้วลักษณะมือเนี่ยเหมือนจับไปที่นะเป้ากางเกงของตัวเองนี่หรอพี่นะเขาคงจะกำลังดูไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยอะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสภ.บางใหญ่ไปคุมตัวนายบัณฑิตอายุ53ปีเป็นพนักงานบริษัทรับกำจัดแมลงนะครับคนนี้แหละที่เป็นคนไปยืนแอบส่องดูผู้หญิงชาวลาวอาบน้ำยอมรับดื้อๆเลยน้องเขาสวยแอบชอบน้องเขา ก็เลยไปยืนส่องมาแล้ว2ครั้งแต่ระหว่างส่องผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอามือจับอวัยวะเพศเขาว่าอย่างนั้น
1: ชอบก็ขอดูแอบดู
0: เขาแค่ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนกับลักษณะคือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับตำรวจบอกลักษณะนี้มันคุกคามทางเพศ
1: อ
0: ีกทั้งยังเป็นการแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศนะครับเพราะมีข้อหานะฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ 10,000 ถึง 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วไปสารภาพกับตำรวจด้วยนะว่าตอนทำมันก็น่ากลัวนะพี่พ่ออะไรไหมเขาเมาด้วย
1: ค่ะ
0: เขาดื่มมาด้วยแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนนะ
1: จะต้องสืบสวนแหละมันไปเชื่อเขาไม่ได้
0: ต้องคอยช่วยกันดูต้องช่วยกันสอดส่องครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะน้องโด่งคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสุนัขเรื่องหมาอะไรเงี้ยเนาะว่าเอ้ยปล่อยให้หมาแบบว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็เห่าไล่กวดชาวบ้านเฮ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีอยู่ๆอ่ะมีผู้ชายเข้าไปทำร้ายสุนัขของเขาโดยกระทืบแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นใส่สุนัขด้วยแล้วก็หนีจากบ้านไปเลยอ่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะบันทึกชัดเจนมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปแจ้งความเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคุณนิพาอายุ38ปีบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุถึงในบ้านเลยเป็นช่วงของวันที่เมื่อวานเนี้ยเป็นช่วงเย็นของเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นน่ะรู้จักกันว่าชื่อนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดว่าไหนขอดูหมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหมาดุเหรอแล้วก็ไปที่หมาเลยแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็หยิบสีสเปรย์ไปพ่นใส่ทันทีเลยอ่ะตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเจ้าของบ้านยืนยันนะดงบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยกับผู้ก่อเหตุแล้วก็หมาของตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปกัดหรือว่าทำร้ายใครเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็หมาเนี่ยปกติก็จะล่าไว้ในบ้านไม่ได้วิ่งไปเพ่นพ่านหรือว่าก่อความเดือดร้อนกับใครเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยวิจารณ์กันใหญ่เลยเอ้ยทำไมอยู่คนนี้ทำแบบนี้นะคะเจ้าที่เขาเลยรับแจ้งความเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งดำเนินตามตัวดำเนินคดีตามตัวมาเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะตำรวจเขารับแจ้งความมาแล้วแหละเดี๋ยวคงจับมาสอบสวนแล้วแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วเข้าไปถ้าเกิดหมาไปอะไรกินว่าไปอย่างนึงแต่ก็เข้าไปแล้วก็พูดว่าไหนดุเหรอไหนมาขอดูหมาเน้นซิได้ข่าวว่าหมาดุเหรออะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเนาะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
4: ันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ติงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: ครับพี่เวลาเจอเด็กแว้นกลางคืนมาแว้นแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านพี่
7: ค
6: ่
7: ะ
6: มันก็น่ารำคาญ
7: นอนก็ไม่หลับเสียงดัง
6: นอนไม่หลับ
7: เออ
6: บางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่ถนนเนี่ยเสียงยังถึงเลยนะแล้วบ้านที่ต้องอยู่แบบตึกแถวที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเข้าใจหัวอกเลยครับสาวลำปางคนนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเด็กแว้นนะครับจู่ๆมาเบิ้ลเครื่องมาเบิ้ลท่อหน้าบ้านที่ถนนหน้าบ้านเธอนะฮะเธอก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแต่ตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็มีคำแถมให้ไปด้วย
7: ค่ะ
6: นะคำด่าเอาด่าแบบที่ออกอากาศได้แต่ว่าเขาเราจะด่าแบบสุภาพแต่ให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าเขาจะด่าแบบยังไงนะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ไอ้ส้นเท้าคุณไม่ไปลองรถบนศีรษะบิดาคุณล่ะแล้วก็บอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งเลยไอ้เวทน้ำเงินเนี่ยมีรางวัลให้นะครับเธอบอกว่าตูจะแจ้งความจับมาลองรถมาเบิ้ลเครื่องตีหนึ่งตีสองสี่ห้ารอบตูจะนอนตูทำงานมาเหนื่อยนะครับอย่าให้เจอนะอย่าหมายถึงว่าอย่าให้เจอจ
7: ะ
6: จ่านะนี่นะฮะเขาก็เอามาโพสต์วันนี้ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังที่เป็นคนอัดคลิปนี้ชื่อว่าน้องนุ๊กพี่น้องนุ๊กนี่สงสัยคุณแม่จะชอบคุณนุ๊กสุทธิดานะ
7: ค่ะ
6: ชื่อเหมือนนี่เลยชื่อนุ๊กสุทธิดา
7: โอ้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย
6: เหมือนนี่ไงไอ้ที่มาทำงานของเราพี่รายการผมอะชื่อเบิร์ดธงชัย
7: ชอบพี่เบิร์ด
6: เขาบอกว่าแม่เขาก็ชอบพี่เบิร์ดธงช
7: ั
6: ย
7: บกเออ
6: เออเนี่ยนี่ก็นุ๊กสุทธิดาน ะน้องนุ๊กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยพวกเนี้ยนะฮะมันจะมาลองรถตอนประมาณตีหนึ่งกว่า มาละเออวันนั้นด้วยความโมโหก็เลยออกมาที่ระเบียงแล้วก็อัดคลิปไว้นี
7: ้
6: นะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านหรือตามจับหรือถ้าใครนะมีเบาะแสนะฮะแจ้งมาเธอจะให้ 1,000 บาทถ้าสามารถที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับไอ้รถเวฟสีน้ำเงินที่ท่อดังๆคันนี้ได
7: ้ค่ะ
6: เนี่ยความอดทนของคนมันถึงสิ้นสุดได้ยอมเสียเงินพันนึงอ่ะท้ายนี่โดนจับอ่ะคิดดูสิ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นะคะอ่าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งที่เมื่อกี้ดงบอกแล้วว่าเตรียมลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ทำยังไงนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกมาว่าวิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์แอปเป๋าตังค์ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยแต่ยังมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนทำอย่างนี้ค่ะดาวน์โหลดและอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแอปเป๋าตังค์กดยินยอมในหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็รอรับ OTP นะคะแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าสแกนใบหน้าตามที่ระบบแนะนำแล้วก็ตั้งพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมรอรับสิทธิ์เลยแล้วกรณีคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กอ่ะหรือเบอร์เดิมถูกระงับไปทำยังไงนะคะก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยบัญชีนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อให้เจ้าที่ทำการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเนื่องจากว่าใช้เวลาอัปเดตเนี่ยวันสองวันหนุนกันนะเออก็นี่ก็เป็นทางสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะ
6: นะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะพี่ว่าเดี๋ยววันจันทร์น่ะคนเต็มแบงค์กรุงไทย
7: เออไปก่อนถ้าเกิดคนไม่รู
6: ้ชาวบ้านทำไม่เป็นทำไม่ได้
7: อ
6: ่ะก็ต้องไปกรุงไทยอ่ะต่างจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนช่วงครั้งก่อนๆอ่ะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: เออมันยืนยันตัวตนไม่ได้มันเข้าไม่ได้ก็ไปกรุงไทย
7: แต่มันยากนะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนเดิมเนี่ยกดเข้าไปเองเน
6: า
7: ะ
6: ใช่ถ้าเราหรือแม้แต่ถ้าอย่างเราผมช่วยอย่างพี่กลวยอย่างผมถ้าเกิดว่าถึงเราจะเปลี่ยนเบอร์เราก็พยายามหาช่องทางทำได้นะ
7: ใช่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็ไปเลยไปแบงค
6: ์แต่ชาวบ้านอ่ะ เขาไม่เป็นจริงนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ
7: เข้าใจเลยเข้าใจ
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: อาชีพใหม่นะฮะที่ปราจีนบุรีเออเขาบอกว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบถักเปียเก่งๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยพี
7: ่
6: ตอนเช้ารับถักเปียหัวละ20บาทเออลดเวลาผู้ปกครองบอกโอ้โหมานั่งถักให้ลูกไปทำงานไม่ทันยอมเสีย20บาทแล้วสวยด้วยพวกนี้ถักสวยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเลยลองไปดูซิว่ามันเป็นอาชีพที่แบบไม่ทำเงินได้จริงหรอฟังก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเสีย20บาทนะแค่ทำผมให้ลูกเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเด็กต่อคิวกันนะฮะเขาเอาโต๊ะพับเล็กๆกับเก้าอี้ตัวหนึ่งไปนั่งนะเขียนว่ารับถักเปีย20บาทพร้อมหวีฟรีโปรโมชั่นคือหวีให้ฟรีคุณจะสระผมหัวกระเตงมาจากบ้านอ่ะตอนมอไซค์แม่ก็มาเหอะหัวฟูมาเหอ
7: ะ
6: ก่อนเข้าโรงเรียนสวยได้20บาทเออนะครับนี่ฮะก็เจ้าของไอเดียถักเปียเนี่ยนะฮะอายุเพิ่ง31เองนะครับชื่อว่าคุณรัตนาเธอบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะฮะขายของในตลาดนัดคนซื้อน้อย
7: ก็ต้อง
6: เลยคิดว่า
7: คิดถึงวิธีการหา
6: อะไรดีให้ได้เงินเยอะขึ้น
7: ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยเนาะใช้ฝีมือ
6: นี่แหละคนเราดิ้นมันต้องถึงจุดนึงนะพี่นะ
7: บางที
6: เธอก็เลยแบบ
7: ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาหรอกดงเออไปให้คนเนี้ยไปให้เขาถักไปเรียบร้อย20 บาทวันหนึ่งได้สัก
6: ถักเปีย
7: สัก10-20เนี่ยก็เยอะนะ
6: แล้วผมเห็นในแอปต่อเมื่อวันก่อนเห็นลูกสาวมาให้ดูร้านขายของหน้าโรงเรียนนะฮ
7: ะ
6: เอาเครื่องหนีบผมอ่ะเครื่องหนีบผมที่ทำให้เรียบๆอ่
7: ะ
6: มาเสียบแล้วก็ให้บริการเก็บเงิน10บาทหรือ20บาทไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันว่าสาวๆเขาก็อยากแบบผมแบบตรงๆเดินเข้าโรงเรียนเนา
7: ะ
6: เขาก็มาถึงก็นั่งเลย 4-5 คนแล้วก็เนี่ยเอาเครื่องหนีบอ่ะที่ทำความร้อนอ่ะหนีบ
7: เ
6: ออนะครับนี่ได้ตังค์เหมือนกันร้านค้าพวกนี
7: ้ค่ะ
6: นะสุดยอดไอเดียครับ

0: เนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากเลยมีแมงเม่าบินไปเล่นเสาไฟฟ้าริมทางถนนทั้งสองข้างแมงเม่าก็นอนตายเกลื่อนถนนนับแสนตัวเขาบอกเช้าวันนี้มีรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางเนี้ยถนนลื่นจากตัวแมงเม่าเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปแล้ว8คันคือ8คันเนี่ยวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปมันสวนกันนะ8คันรวมแล้วเนี่ยก็คือ16คันโอ้โหไม่ชาเชื่อเลยเขาบอกลื่นเพราะว่าตัวแมงเม่ามันเยอะลื่นอุ้ยลื่น16คันเลยอ่ะ
1: มันลื่นปีกมันอะไรเงี้ยหร
0: อมันเกลื่อนถนนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ด่านซ้ายนะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไอ้แขวงทางการเลยที่2ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกช่วยเหลือรถที่ว่าชนกันแล้วก็ลงข้างทางดีนะไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บนะเพียงแต่ว่าลงข้างทางทำการเก็บกวาดแมลงเม่าที่ถนนเนี่ยก็เลยบอกโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนได้รับบาดเจ็บนะคือเสียหลักอ่ะชนกันแล้วก็ลงข้างทางโอ้แต่ก็กระโปรงกระเปิงหน้ารถเปิดอ่ะโอ้แมงเม่าแมงเม่าม
1: ีเราร
0: ู้ว่าแมงเม่ามีเข้ากล่องฝาไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: สั้นๆเลยครับวันนี้นะฮะนอกจากแมงเม่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได
0: ้อืม
1: รถไฟเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบรถไฟโครงเหล็กแล้วโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะพี่มันก็เป็นเหมือนชิงช้าแต่มันทำเป็นรูปรถไฟ
0: ค่ะ
1: ให้เด็กที่ไปนั่งได้ 2-3 แถวนะฮะที่อุดรเนี่ยเกิดเหตุเด็กป.3 นะครับเล่นแล้วปรากฏว่าคงวิ่งเข้าไปใกล้ๆตอนที่เพื่อนกำลังโยกอ่ะนะฮะโดนไอ้รถไฟชิงช้าเนี่ยชนเข้าที่หน้าอกตับฉีกเสียชีวิต
0: อุ้ย
1: โอ้แล้วเนี่ยคดีผ่านมา10เดือนแล้วนะฮะ
0: ค
1: ดีไม่คืบเลยครอบครัวก็เลยบอกยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนะครับเนี่ยก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมนะฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนนะแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
0: อ๋อแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยล่ะมันเป็นเกิดจากเครื่องเล่นนะ
1: แล้วทางกระทรวงทางสปทเลยต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวหน่อยนะฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันเกิดในโรงเรียน
0: อ
1: ่ะก็ต้องดูแลหน่
0: อ
1: ยแต่คุณแม่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรทางคดีเลยนะคร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาร้องเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงจะรับทราบกันแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่21วันพฤหัสนั่นเองนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะ ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอเลิฟยูทักทายพี่น้องกันแล้วกันครับที่เขามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วรายงานตัวนะครับเสียแล้วก็สวัสดีพี่วัฒพรได้มั้ยสวัสดีด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานี่พี่สำราญสวัสดีครับผมทักทายครับน้องบอสนอนฟังสุมือในสวนหยางเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟังโรงพยาบาลวังสะพุ่งเลยไข้เลือดอ้าวไข้เลือดออกเลยฮะพี่สำราญนะครับโหไข้เลือดออกยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะทักทายพี่มังกรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสรูปรอแวะมาทักทายก่อนนอนครับนี่แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะครับจนถึง4ทุ่มขอเพลงมาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะสำหรับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้ก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยแล้วก็ทุกเพลงเลยนะครับทักทายพี่น้องทาง SMS กันหน่อยช่วงนี้นะครับมีใครขอเพลงกันเข้ามาบ้างสวัสดีแม่น้ำหนึ่งด้วยนะจาก SMS ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับแล้วก็เสริมโนบิตะสักเพลงได้ไหมจ๊ะครับสวัสดีพี่วิภาด้วยกลางดาวที่ขอเข้ามาแล้วก็เสริมโนบิตะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ฟังเพลงเรื่อยๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ไหนๆก็ทำงานกันมาเหนื่อยๆแล้วกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้านอนนะฮะก็ฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่งSMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าไมค์อยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีและถ่ายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีจ้า
2: ครับ
1: พี่สีโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: โทรมาจากพี่ไม้ครับ
1: โอ้โหอำเภอพี่ไม้โคราชใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: โอ้โหคนบ้านเดียวกันอันนี้ผมคุยสายกับพี่สีเป็นครั้งแรกป่ะพี่
2: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้พี่สีรับฟังทางไหนอยู่จ้าตอนนี้จ้า
2: ฟัง FM 95ครับ
1: อ๋อตอนนี้ฟังวิทยุใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็วิทยุก็ฟังไม่ค่อยดีก็เลยโทรคิดทอด
1: หนึ่งอ๋อได้เลยพี่สีวันนี้พี่สีขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงอีสานเมืองมวนครับ
1: โอ้อีสานเมืองมวนของ OA ใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
2: พิเศษให้คุณครูเต้นเลยครับ
1: อะไรนะจ๊ะพี
2: ่คุณครูเต้น
1: อ๋อคุณครูเต้นครับ
2: จากพี่ไม้โรงเรียนวิทยาลัยพี่ไม้นะครับ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่สีครับ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณมากมากครับพี
2: ่
1: ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้านะครับผมพี่สีจากอำเภอพี่หมายโคราชนะครับมอบให้คุณแตนนะโรงเรียนวิทยาลัยพี่หมายนั่นเองนะครับก็พิเศษให้แปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยแล้วนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับอีสานเมืองมวล

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งฝาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
5: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: ไอ้โปร

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ์เพื่อชีวิต
1: ฮิตติดหัวใจเอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนด้วยเถิดเด้อนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวยังไงจัดให้ฟังอย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้เพลงที่ขอมาจัดให้ฟังแน่นอนครับส่วนมาเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะครับหรือสามารถแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาได้นะครับเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้ครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้

0: รู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้าบาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่ฮัลโหลรอสักครู่ในช่วงนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้อาจจะป้าเขาอาจจะหลับอยู่เนาะแล้วรอสักนิดน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีจังหวะแบบเปิดเพลงกำลังจะเปิดเพลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับบอสครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีป้าวีใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผมอยู่ที่อุบลนะเขตระวังพี่กัดอยู่ระหว่างเขื่องในกับอุบล
1: อ๋อฝนตกบ่เนาะครับทางพุ่น
2: ตกอยู่ครับขอเว้าอีสานเด้อเว้าไทยหูเว้าบ่ชัดแต่บ่เด้อ
1: ได้เลยครับได้เลยครับป้าอุ้ยครับอันนี้ได้คุยกับป้าอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ครับ
2: ครั้งแรกในชีวิตที่โทรคุยกับบอส
1: โอ้อันนี้
2: ครั้งแรกในชีวิตได้โชคดีหลายๆเพราะว่าบอกเพิ่นให้ผู้รับสายหน้าไม้น่ะผู้รับสายนั่นเพิ่นซื้อหยัง
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: ขอบพระคุณเป็นหลายๆเด้อ
1: ครับผมได้ครับป้าอุ้ยตอนนี้ป้าอุ้ยฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่า
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: อ๋อมื้อนี้ป้าอุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้
2: อันขอเพลงนิดหน่อยแน่ของโจอี้เหียนน่ะนะ
1: อ๋อนิดหน่อยของโจอี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับ
2: โจอี้ผู้อาทิตย์นะ
1: โอ้พิเศษให้ผู้ใดแน่น้อครับเพลงนี้ครับ
2: อันตอนนี้อันอยู่หน้าเด้อครับเด้อนอนอยู่หัวหน้า
1: ครับ
2: นอนอยู่หัวหน้าอยู่ไห่ยางนั่นล่ะแต่ว่าบ่ได้กรีดยางดอก
1: อากาศดีนะบางส่งเพราะว่านอนอยู่หน้า
2: อากาศดีอยู่แต่ว่าเมื่อคืนว่านนี่ฝนตกแห้งแล้วก็ลมพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี่เมืองแรกหันก็ลมแห้งแน่กับบ่ตกมันอึมันมืดฟ้ามั่วหินมาบ่ตกนะ
1: ครับแต่ถ้าตกจักหน่อยนึงก็เพราะว่าแต่ว่าถ้าลมตกพร้อมลมพร้อมนี่เพราะว่าเป็นตะย่านเติบอยู
2: ่โอ้ยลมเป็นตะย่านอีหลีเมื่อคืนก็อดฟัง
1: อ
2: ดฟังเพราะยังเพราะว่าฝนแห้งฟ้าแห้งฟ้าเหลี่ยมตลอดไอ้บอส
1: โอ้ยต้องระมัดระวังเลยครับอีกอย่างนอนหน้าพร้อมประเด็น
2: เอออันนี้ก็ดิสิจุยังกับปิดบ่ได้เป็นปิดเบิดเลยปักขึ้นปักไฟก็ถอดหรอกโทรศัพท์นี่ก็บ่ได้ใส่ได้บอดว่าฟ้าเหลี่ยมย่านนะ
1: อ๋อครับผมไอ้ป้าวีครับเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนป้าวีพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
2: ได้ครับได้ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: รสเกียร์โซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายครับป้าอุ้ยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะถ่ายด้วยครับเด้อ
2: ครับครับขอบคุณหลายๆเด้อ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณหลายครับผมครับสวัสดีครับ
2: ให้จัดรายการไปโดนๆเด้อ
1: โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโทรขอมาฟังเพลงหน่อยเด้อครับเด้อ
2: ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับพี่น้องครับป้าอุ้ยนะครับโทรมาจากอุบลโอ้เมื่อวานนี่เราบ่ได้ฟังผมเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่อยู่ทางอุบลนะครับป้าอุ้ยเลยบ่ได้เข้ามาฟังจำนะฮะก็มื้อนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามานะครับขอเพลงหน้าไม้พร้อมนะฮะขอเพลงเข้ามานิดหน่อยนะจ๊ะของโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับผมแล้วก็ป้าอุ้ยพร้อมที่เรานอนอยู่หน้านะตอนนี้ครับนอนฟังทางวิทยุอยู่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนี้15ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกยังไงไม่รู้นะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนะครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าไปไหนมาครับคุณ
1: ไปตีแบตมาค่ะ
0: ไปตีแบตมานะครับเสียงแว่วๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่ดีเจแถวๆนี้แหละครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะนะฮะพี่ดีเจเมย์สุดสวยของเรานะครับเพลงอะไรนะโอ้เธออะไรนะ
1: โอ้ดวงใจ
0: โอ้ดวงใจนะครับเพลงของอะไรนะ

0: วอนดีกว่า
1: วอลวอนก็ได้เนาะวอลวอนโอ้วอลวอนทำไมวอลวอนอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เห็นแต่งตัวงี้ไปไหนมานะจ๊ะวันนี้ไปตีแบดมานะครับ
0: ทนายเต็มเนี่ยคือไปถ่ายรายการมาเป็นรายการ
1: อ๋อจริงเหรอพี่โอ้ผมนึกว่าไปตีแบดมาเห็นใส่กางเกงแบบนี้ไปแบบยังไงอะเสื้อก็เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไปตีแบดมานึกว่าไปตีแบดมานะฮะนึกว่าไปออกกำลังกายมา
0: ถูก
1: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโอ้โหแต่งตัวงี้ไปออกกำลังกายสวยตลอดเวลาเลยนะครับคุณเมย์ของเรา
0: หน้าเต็ม
1: อะไรนะ
0: หน้าเต็ม
1: หน้าเต็มมากมากเลยเอาละครับฝากนะครับเอาฝากด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากกันหวั่นอย่างคำนั่นเองนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:47 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับมีแต่คนถามหาดีเจเมย์ดีเจเมย์เนี่ยพี่เมย์มาจัดแทนผมเลยมามีแต่คนจัดไปมาแล้วทุกคนนี่มีแต่คนถามเนี่ยดูเลยเมื่อกี้เห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูเห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูด้วยถามไอ้พี่เมย์
3: ใช่หนุ่มหล่อคนนั้นคือใคร
2: ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยทุกคนสวัสดีครับดีเจคนหล่อรูปหล่อน้องก็สวยผมไม่ได้เอาวิกมาด้วยนะจะบอกว่าผมสวยไม่ได
3: ้จะดีนะ
2: จะบอกว่าผมสวยไม่ได้นะผมไม่ได้เอาวิกมาก
3: รีดกรายมาเดี๋ยวพี่ถักเปียให
2: ้ไม่มีผมไม่มีผมนี่ไงนี่ขอทุกคนนี้อีกแหละเปิดไปแล้วนะจ๊ะเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะฮะสองผลงานเพลงรวดเลยขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดให้ฟังไปนะฮะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะพี่ลูกตาลโอ้ยถามหาพี่ลูกตาลเหมือนกันพี่ลูกตาลน่าจะมาแล้วตอนนี้ได้เจอแน่นอนสาวสวยตอนนี้อยู่กับหนุ่มหล่อก่อนนะทุกคนนะอยู่กับหนุ่มหล่อก่อน
3: สองคน
2: สองฮะเสียเปียกเสียเปียกก็เปิดไปแล้วนะเสียเปียกนะโอ้โหขอเพลงมานี่แบบฟังเพลงเดียวตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนเพลงเลย
3: ใช่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวไง
2: ใช่ไหม
3: คุณผู้ฟังขึ้นเราเนี่ยเป็นประมาณนี้ตลอด
2: คือผมเจอทุกครั้งนี่คือแบบไม่ปลายฟ้าก็คนต้นทางอยู่เงี้ย
3: ตั้
2: งแ
3: ต่คนนึงอะของช่วงพี่ก็จะมีผิดหวังซ้ำเท่า
2: อ๋อเหรอใช่อย่าบอกว่าเสียนะ
3: ไม่ใช่มีหลายคนเขาก็จะขอเพลงเดิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใจ
2: ดีแล้วทุกคนครับฟังเพลงสนับสนุนไปฟังเพลงผมด้วยนะเพลงใหม่อ่ะฝากด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ส่งเอสเอ็มเอสมาขอเพลงนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำนะที่สำคัญเวลาก็ไม่เหลือด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวลซื้อน้ำกันขอมาฟังเพลงนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับเป็นไล่เหตุงานมาเมื่อยๆนะฮะเขามาฟังเพลงรับประกันความมั่นความสนุกแน่นอนพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงพอๆให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฟังให้เพาะฟังให้เพลินนะครับแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ในค่ำคืนนี้ขอตัวลาแล้วทุกคนไม่อยากกลับหรอกนะฮะแต่ก็มันถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับส่งเพลงนี้ให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ลงโอ้จะทำเบอร์ห้าที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเก่งแต่กูให้หลักกูลงกูหลักกูลงกู

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามารายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง5วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงแบบโดนใจแน่ในช่วงแบบเวลาที่เรากำลังจะนอนแล้วแหละกำลังที่จะแบบเพิ่งจะเลิกงานกำลังได้พักผ่อนคลายนะหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะคะหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่มีเสียงเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึง3งานเพลงนะคุณผู้ฟังนะคะ3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากันก่อนนะคะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรามาในเรื่องของในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวสักนิดนึงคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำได้นะคะทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอุ่นใจนะมันมั่นใจที่จะเดินต่ออะไรอย่างนี้นะคะเริ่มต้นมากับรักกูหลงกูนะคะงานของทรายศิวพรอันนี้จะเป็นในทางแบบว่าเอ้ยขอให้คนที่เรารักที่เราชอบเนี่ยรักเราบ้างชอบเราบ้างมองเราบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่โอ้โหแก้บนอันนี้ก็แก้บนนะคุณผู้ฟังมาก่อนแก้บนก้านตองคือแก้บนของพี่หนิมคนึงพิมพ์หรือว่าหนิม AF ตอนนี้เขาก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปเหมือนกันเพราะว่าก็พี่หนิมก็มีครอบครัวนะคะมีลูกน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แก้บนเป็นแก้บนแบบโจ๊ะๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บนเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นบนเจ้าแม่โอ้อันนี้ไปตั้งเหนือเจ้าเป็นบนเจ้าแม่จามเทวีเจ้านะละปูนก็ต้องใครล่ะหลิวอาจารยานั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงที่แบบมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมีความแบบ similar นะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้แบบสนุกๆเลยในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เช่นเคยกับคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะจ๊ะที่022481366นะคะอันนี้เนี่ย อีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาแล้วก็อย่า

ลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไปด้วยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คนิดนึงในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีเข้าใจนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเราก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะตื่นเต้นเนาะนะคะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราโทรกลับไปก็โทรไม่ติดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยคุ้นน่ะผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เอ๊ะเพราะว่าอะไรเราใช้ออนไลน์เราใช้เป็นแบบ LINE เป็นแบบโทรไลน์โทร Messenger อะไรอย่างเงี้ยกันไปซะเยอะบางครั้งบางทีไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์บ่อยก็หลงลืมกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ตันฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ตันด้วยนะคะส่วนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางค่ะผู้ฟังค่ะนะคะใครที่อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ชินกับการโทรคุยเสียงคุยสายอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้ข้อความแรกยังคงนะคะตำแหน่งเดิมไม่มีใครล้มแชมป์ได้กับการเป็นสายแรกของคุณแม่อรุณแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่พิมพ์ชื่อมาว่าเป็นใครก็ทราบได้นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็รวมถึงเซิงโนบิตะด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อความล่าสุดกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากพี่วิภานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องเข้ามาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันทุกค่ำคืนนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์อันนี้ฝากด้วยก็แล้วกันช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคุณผู้ฟังหนูบอกเลยว่าติดตามไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆของเราแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนต่างๆนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งทริปพาไปเที่ยวมีทั้งพาไปทำบุญนะคะร่วมกิจกรรมแบ่งปันคืนให้กับสังคมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมที่นะคะก็ใกล้จะมาถึงนี้นะคะคือเราจะไปกันที่จันทบุรีนะคะโรงเรียนคลองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าคุณติดตามเอาไว้รับรองว่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนะแล้วเวลาศิลปินนะคะเขามีเพลงใหม่คุณผู้ฟังอันนี้นะคะเหมาะสำหรับแฟนคลับที่แบบติดตามแบบโอ้โหใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เพราะเวลามีเพลงใหม่เนี่ยศิลปินก็จะมาโปรโมตมาสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยศิลปินบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าเปิดที่ FM 95เป็นคลื่นแรกโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษ Exclusive มากๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะ mcot connect ดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถรับฟังรายการอื่นๆได้ด้วยอย่างใครที่บางครั้งอยากจะฟังเพลงสากลอะไรเงี้ยค่ะก็ไปที่107นะคะ Met 107 107นะคะหรือว่าจะเป็นทางกีฬา Active Radio 99นะคะมี100.5นะคะก็มีข่าวสารวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะคะหลายๆรายการนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่แอปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวสารนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะที่แอปนี้แอปเดียวรวมไว้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะกับ MCOT Connect ค่ะเอาล่ะนะคะช่องทางต่างๆมากมายติดตามติดต่อกันได้เนาะนะคะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่หันไปเจอจอด้านขวามือตกใจมากเลยนะคะตอนนี้สายแบบรัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ฟัง
นะคะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มนะแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกมากๆเยอะมากๆนะคะโอ้โหนะน้ำนองน้ำท่วมกันไปบางจุดด้วยหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆนะคะแฟนรายการบอกว่าที่พิษณุโลกนะคะเพิ่งจะหยุดตกไปเองด้วยเนาะนะวันนี้ใครอยากจะแชร์นะคะว่าที่บ้านนะคะแถวบ้านฝนตกไหมฟ้ามืดครึ้มอะไรยังไงก็แชทมาทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือจะไม่ตกหรือแดดจะออกเพราะเราเดาใจฟ้าไม่ค่อยถูกจริงๆนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มากันเลยนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายนะจ๊ะเอาล่ะนะคะสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่านะเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจากจันทบุรีที่เรากำลังจะไปจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ตั้มนะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจากจันทบุรีเลยค่ะพี่ตั้ม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มอยู่แถวไหนของจันทบุรีคะ
2: ท่าใหม่ครับ
1: อ๋อท่าใหม่นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนคลองกะพงค่ะพี่ตามที่ท่าใหม่เลยเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: อยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนเลยมั้ยคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ครับไม่อยู่ผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะ
1: ชอบคำว่าตรงนี้ นะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะอ
2: ยู่ตรงตลาดท่าใหม่ครับอยู่ตรงตลาดจากโรงพยาบาลนะคร
1: ับอ๋อตลาดท่าใหม่แต่ว่าอันนี้เขาอยู่ตรงตำบลเขาบายสีค่ะ
2: ก็ห่างกันอยู่ครับ
1: นิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะโอ้โหวันนี้โชคดีจังเลยค่ะนะคะได้คุยกับคนเมืองจันนะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปจัด กิจกรรมดีๆที่นู่นด้วยปกติพี่ตั้มฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ก็ช่วง4ทุ่มถึงตีห้า
1: โอ้โหก็ดึกๆนะ
2: ครับทำงานกลางคืนคร
1: ับ อ๋อทำงานกลางคืนนี่ไงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายๆคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะพี่ตั้ม
2: ก็ทำอยู่ครับ
1: มีอู้งานเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้คือขับรถอะข
1: ับ
2: รถส่งของ
1: แซวเล่นอ๋อขับรถนะขับรถกำลังจะไปไหนคะพี่ตั้ม
2: ตอนนี้กำลังจะไปสอยดาวครับ
1: อ๋ออำเภอสอยดาว
2: ครับ
1: โอ้ยตอนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่ตั้มที่อำเภอสอยดาว
2: ที่ไหนครับ
1: นานมากแล้วจำไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าจำได้อำเภอสอยดาวแล้วก็อีกอำเภอนึงอะไรนะแก่งหางแมวไหมพี่ตั้มมีไหมชื่อนี้
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับ แก่งหางแมวเป็นชื่ออำเภอที่น่ารักมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังเคยมันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปเที่ยวจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวน่ารักไหมล่ะนะ
2: ที่เที่ยวมีเยอะครับจันทบุรี
1: เหรอใช่ไหมคะจันทบุรีนะแล้วก็ที่ส
2: ำคัญ
1: น้ำตกก็มีที่สำคัญทุเรียนจันด้วยนะพี่ตั้มนะ
2: ตอนนี้กำลังเต็มเลยครับ
1: เนี่ยนะคะสุดยอดเลยของดีเมืองจันทร์เขาเยอะจริงๆนะคะวันนี้ค่ะพี่ตั้มขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยพี่ตั้มอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
2: ้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟคร
1: ับ ไอ้หนุ่มเครื่องไฟของคุณอาเสรีนะคะ
2: ใช่ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตั้ม
2: ให้ทุกคนครับที่กำลังฟังอยู่ครับ
1: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ตั้มขับขี่ปลอดภัยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่ตั้มขอมาบอกขับรถอยู่นะจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟพอได้ขยับร่างกายสักนิดนึงค่ะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้มจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่022481366นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะนะสวัสดีพี่คงนภาฟรีดอมนะคะน้องใบด้วยนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่สุวิทย์ด้วยนะบอกสวัสดีครับเป็น FC ใหม่เลยเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่นพรัตน์ด้วยทักทายเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยสวยขนาดนี้ไม่รู้สวยขนาดไหนนะ ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่วีระด้วยแล้วก็มีทางสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะแล้วก็พี่ศรีวันเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่ยุทธนะคะบอกสวัสดีครับนะคะพี่วิจิตนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะแสดงว่าตันอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะก็อาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์ทักทายเข้ามาอีกทีเนาะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะพี่นุเจริญด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมน้องแชมป์นะน้องแชมป์บอกว่ารายงานตัวครับพี่ตานนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยนะคะแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะไหนๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ22ปีนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะไปจัดกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆ นะคะก็ชวนนะคะทั้งพี่ๆศิลปินนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราได้เราก็จะมีกิจกรรมมอบของนะคะนะคะเป็นของใช้ของจำเป็นต่างๆนะคะให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันว่ามีพี่ๆศิลปินท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทำนุใช้คำว่าอะไรแบบเราจะปรับปรุงต้องใช้ว่าปรับปรุงเนาะปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็จะมีปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะก็ต้องการพวกเป็นสีน้ำอะคริลิกนะคะสำหรับทาภายในอาคารภายนอกอาคารแล้วก็สีสำหรับการทารั้วโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่เพจของเราด้วยว่าจะใช้สีรหัสสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ อันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนในตรงนี้ก็สามารถนำไปมอบให้หรือว่าจะจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะจะเป็นข้าวสารจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารหรือจะเป็นเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะสามารถจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะสามารถเซิร์ชหาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเราก็เขียนเอาไว้นะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิรวงศ์นะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เพจได้เลยเรามี รายละเอียดไว้ให้เลยพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รวมถึงเลขที่บัญชีนะคะนะคะเผื่อใครอยากจะสมทบทุนให้กับเด็กๆด้วยก็ได้นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะ242-0-37739-7นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้ได้เลยที่เพจของเราเนาะนะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะเราจัดงานแบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะนะคะครบรอบแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะแบ่งปันคืนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ชวนแฟนๆนะคะไปร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเนาะนะคะตอนนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตอนหันไปดูตรงนี้นะโหหลังไมค์ก็มีเพลงฝากเอาไว้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพี่เหน่งจากบึงกลุ่มเขาแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลงเสียงนางไม่รู้ว่าหลงเสียงใครหลงเสียงดีเจหรือเปล่าเนาะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากคุณป้าแป๋วนะคะลาดกระบังค่ะป้าแป๋วบอกว่าขอเพลงเต้ยก่อสร้างของพี่จอยหน่อยจ้ะหนูลูกตาล
2: ฟังกันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าวชะมาลำฟ้อนให้พี่จ่อยดูหน่อย

0: ณครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ็นเพลงที่นะคะเปิดทีไรก็เพราะทุกครั้งแล้วก็หลายๆคนก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมาโอ้โหหนูว่าน่าจะ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับปริญญาใจค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์โทรมาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าน้องลูกตาลจัดให้หน่อยนะคะก็อ่ะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพี่พัทรพงศ์เนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอาเอกสิทธิ์นะบอกหลานรักลูกตาลคนสวยทานข้าวมั่งปะเนี่ยตัวผอมนิดเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือเปล่าคะคุณอาขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่อรุณบอกเพราะมากๆพี่นันทาเนี่ยค่ะทักทายพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะคะแต่ไม่ใช่พี่แจ็คออกพี่แจ็คเรื่องผีใช่ไหมแต่ว่าเป็นพี่แจ็คอีกพี่แจ็คหนึ่งนะขอบคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโหชอบชื่อ Facebook จังเลยนะคะพี่สอนศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกำลังทำงานใช่ไหมหมายถึงขึ้นงานใช่ไหมนะคะแล้วก็ขึ้นอะไรนะขึ้นต้นตาลน่ะหรอหมายถึงว่าหรอหมายถึงเก็บผลไม้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมเขาบอกฟังอยู่ทุกวันโอ้ฟังจากที่สูงเลยนะตอนนี้สุดยอดฟังอยู่จากบนต้นตาลแล้วก็ฟังดีเจลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีพี่เปรมนะบอกทักทายนะฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งฤทัยบอกว่าอยากฟังสวยจนล้นนะคะให้กับทีมงานปอกสับปะรดแผงเฮียท็อปบ่อนอกโอ้โหนี่เขาบอกพี่กัดด้วยนะว่าแบบว่าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องเป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: งานเพลงเพื่อชีวิตค่ะมีฝากเอาไว้ตั้งแต่แบบว่า5นาทีแรกที่เริ่มรายการกับคุณผู้ฟังนะคะจากพี่เอกอินทิรานะทักทายมาปุ๊บบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะแล้วก็วันนี้อยากฟังละหมาดอารมณ์ของมาริโอน่าโอ้จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมง

0: กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเนี่ยเพลงไหนที่ยังติดค้างกันไว้เดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยก็แล้วกันนะคะที่ฝากไว้หลังไมค์นะคะยังมีหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากหนองคายกันเลยล่ะไม่ได้คุยจากสายคุยกับสายหนองคายมานานแล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวย
0: โอ้โหพี่แฟรงค์สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะพี่แฟรงค์
1: นานแล้วนะผมไม่ได้ต่อสายเข้านานนั้นนะครับ
0: นั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟรงค์สบายดีนะคะ
1: สบายดีครับผมก็แอบฟังรายการของน้องลูกตาลตลอดนะครับ
0: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
1: คร
0: ับขอบพระคุณมากๆค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนองคายค่ะมีฝนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
1: เมื่อคืนนี้มันตกแต่กลับมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแต่วันนี้หยุดละตาอากาศก็เย็นดีธรรมดาฮะเย็นดี
0: เนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นค่ะพี่แฟงนะคะพอฝนตกมันก็ค่อยแบบชุ่มชื้นชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาหน่อย
1: ครับผมครับ
0: ค่ะโอ้โหแล้วระหว่างที่หายไปเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงคะนอกจากสบายดีแล้วก็ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหม
1: คือพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยผมไปกับกาดของผมแล้วก็แฟนผมเขาเป็นรองนายอำเภอก็ไปขับรถไปดีๆนะก็ไปดูหาดรถไปเพิ่งเอิญคนขับรถกันน้ำก็เด่นใส่น้องๆ นักเรียนเขาขับรถไปโอ้เขาร้องให้ไป
0: โอ้เอ็นดูเนาะเออเวลา
1: ผมก็ขับรถขวางเขาไปขวางเขาแล้วปาดหน้าให้เขาจอดมาดูน้องเขาไง
0: เออ
1: คือดูน้องเขา
0: อันนี้คือตอนที่หลังฝนตกใช่ไหมคะหมายถึง
1: ครับฝนตกน้ำมันขังที่ถนนนะคะ
0: เอออันนี้ฝากเหมือนถือว่าพี่แฟงพูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีหนูรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้ตั้งใจไปทำให้เขาเปียกหรือว่าไปทำให้เขาแบบว่าต้องแบบเออนะเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าบางครั้งเราลืมไปแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขับช้าๆเนาะ
1: ครับคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะ
0: ใช่หมายถึงว่าก็บอกไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฝากเอาไว้เพราะว่านี่ตันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเป็นรถยนต์ไงเราเป็นรถใหญ่บางครั้งเราไม่เห็นว่ามีน้ำขังอยู่เนาะพี่แฟงเนาะแล้วก็เราก็อาจจะลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังดีกว่าเนาะเราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
1: ครับผม
0: นะคะโอเคนะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนมากเลยอยู่ดีๆก็ฝนตกเนาะพี่นะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคค่ะอ่ะวันนี้ค่ะนานาได้คุยกันทีหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหวันนี้ต้องฟังแล้วน่ะพี่แป้งเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: สาริกาไร้รัง
0: โอ้โห
1: ยอดรักครับยอดรักครับ
0: ยอดรักสาริกาไร้รังได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่แป้งค่ะเพลงนี้
1: ก็มอบให้ทั่วๆไปแล้วนะเพราะในรายการของที่ SC ของลูกตาลนะSC ของลูกตาลชอบให้มอบให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ
0: ได้เลยค่ะพี่แฟงขอบพระคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แฟงพูดตามหนูเลยเนาะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แฟงนะคะวันนี
1: ้
0: โทรเข้ามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันเนาะพี่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะน่ารักเหมือนเดิมนะพี่แฟงจากหนองคายนะคะเอาล่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบต่อเนื่องนะคะกับในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรนะคะแล้วก็เป็นเพลงใครที่ฝากเอาไว้บ้างแต่ที่แน่นอนนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราฝากเอาไว้นี่เลยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจัดให้แบบรัวๆฟังกันแบบเพลินๆค่ะนะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากมีที่จอดใจค่ะงานของพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากเอาไว้โดยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะกับแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งค่ะเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรากับสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจนะคะจากพี่แฟรงค์น้องคายนะจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังเพลินมากนะคะก็เป็นเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆเก่าๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอะพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนี่นึกไปถึงช่วงที่เพลงนี้ดังมากๆหนูน่าจะอยู่ชั้นประถมนะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหดังจริงเพลงนี้นะพี่เอกราชหนองงูเห่าเนี่ยนะโอ้ยมุกเนาะรู้เลยว่าแบบอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ในมุกนี้เนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ชานะคะแล้วก็พี่บอยจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณยายน้องเกอร์พี่วนิดานะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live ของเราพี่โสพินพี่สงวนศรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตาบ้านสวนด้วยนะคะพี่สำนวนนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะอันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขานะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ชาบอกว่าฟังอยู่จากบางปะกงจะพูดบางปะกงเฉยๆไม่ได้คุณฟังมันต้องมีทํานองมันต้องมีเมโลดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมรขออนุญาตเรียกคุณพี่นะคะคุณพี่สมรบอกว่าสวัสดีคนสวยเสียงหวานนะจ๊ะนะคะเข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะมีข้อความส่งมาหลายช่องทางเหลือเกินว่าเปิดหน่อยได้ไหมล่ะเพลงนี้ว้ายเพลงในตำนานเวอร์ อย่างปลั้มปลื้อเจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะกับไอ้หยังไปล้ำไปเหลือฮะเพลงของดีเจเองนะคะเดี๋ยวน่าจะพอมีคนจำได้อยู่แต่ว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากค่ะเพลงนี้วันนี้ก็เลยเอ้าจัดให้เลยก็แล้วกันนะมีน้องๆแบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงไอ้หยังปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยคุณผู้ฟังนะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกในฐานะของการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ในนามของลูกตาลอาสยามเนี่ยคือวิตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่าลูกตาลอาสยามนะเพราะว่าคำว่าอาสยามที่จะมาต่อชื่อของศิลปินในค่ายตอนนั้นนะยังไม่ได้ใช้ก็ยังเป็นชื่อของแต่ละคนตอนนั้นน่ะใช้ชื่อว่าลูกตาลระดาดาวเหมือนอันนี้เลยปะเหมือนชื่อนางเอกแบบซีรีส์แนวตั้งระดาดาวนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะเพราะชื่อจริงก็คือนี่แหละชวนทิชาแต่ว่าสมัยนั้นผู้ฟังเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องหาชื่อแบบชื่อนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างชื่อศิลปินนักร้องดาราบางคนอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เป็นชื่อแบบเป็นชื่อในวงการอ่ะล่าเนี่ยก็คือมีฟิลแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ้ยไปหาชื่อไปดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าระดาดาวนะคะมาจากเป็นดวงดาวส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตาลอาสยามเลยนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเผื่อว่ามีใครแบบจำได้หรือเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่ามาร้องไอ้อย่างปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละเมื่อสมัยนู้นนะคะกี่ปีแล้วนะโหแบบเกิน15 เกิน15แน่นอนเกิน15ปีแน่นอนอ่ะนะคะเมาเยอะนะคะมาจนถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากับจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักนะคะก็สำหรับเท่จำปาสักเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็มีงานเพลงโหยอดวิวแบบเยอะๆเนี่ยหลายงานเพลงเลยหนูก็ฟังอยู่นะนะคะเป็นงานฟีเจอริ่งกันเนี่ยน่าจะโหนะน่าจะแบบดีอ่ะนะคะเป็นการจับคู่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะคำร้องทำนองโดยหวายเนเวอร์ไดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโทโมสตูดิโอโหนี่คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพบกันผูกพันจากลากวางดวงฤทัยฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาของเราดีกว่าโอ้นะคะกับโนราพลัดถิ่นนะคะจาก2ศิลปินนะคะเน็ตราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วก็อยู่ในฮิตที่19นะคะจาก JPS Record แน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้าห้านอุ้ยเพลงนี้นะคือม่วนคักม่วนหลายนะคะเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่7ป้าสิโทป้าติโทม่วนไงม่วนนะคะไปจวดกันดีกว่านะคะสนุกสนานกันสัก2งานเพลงในช่วงนี้กับเพลงฮิต

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุก

0: ันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบพอนะคะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะเพลงนี้ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคนะคะจัดให้เลยนะคะพี่เสาค่ะช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มากันถึงเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงแบบที่เข้ากับบรรยากาศสายฝนนะคะกับงานจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการกับน้ำตาฝนค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะมารออยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะเวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังค่ะจันถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้โอ้พาเข้าป่ากันไปเลยนะรกๆรอพี่ที่ป่าช้านะคะผลงานจากพรจันทพรนะคะเปรตค่ะจากแม่รำไพแสงทองนะคะและปิดท้ายด้วยสุสานคนช้ำจากแคทริยาสวัสดีคุณผู้

คุณต้าจตุรพัฒน์คำถามคือเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่สักทีคะคุณเห็นเข้ามาแบบว่าแซวๆหลายๆครั้งบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยจริงๆอ่ะหน้าสีหน้าคือปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือไม่ได้ทาลิปสติกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารเช้ามานะคะฟังไม่ผิดค่ะว่าเพิ่งได้ทานข้าวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานลิปสติกไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่เป็นไงล่ะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นมาไปตัดยางไปเป็นคนขับรถขนส่งบางท่านนี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะยังต้องหนทางอีกยาวไกลยังจะต้องขายไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นะสวัสดีทักทายด้วยนะคะทุกๆท่านที่รับชมรับฟังนะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็น Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะทักทายไปยังคุณไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบนะคะบอกว่าน้องดีเจเมย์ฟังจากสงขลาชัดเจนดีครับสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วด้วยนะคะมีพี่คันชิดมาแล้วพี่โพดีมาแล้วเรียบร้อยนะรายงานตัวจ้าพี่นุเจริญนะมารายงานตัวเรียบร้อยนะคะช่วงนี้แบบหนูอ่ะอยากเช็คชื่อทุกๆคนมากๆเลยแต่ว่า Facebook เป็นอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันหรือเปล่านะว่าข้อมูลหรือแชทเนี่ยมันจะหายไปเลยตอนนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะถ้านักจัดรายการของเราช่วงไหนที่ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยแทนทุกๆคนด้วยนะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลทำเพลงอยู่เหรอรอนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารอนานแล้วสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่อำนวยจ้าบอกว่าสวัสดีครับผมนะแล้วก็บอกว่าน้องไบร์ทถามว่าเรียกคุณเลยเหรอทำไมอ่ะอยากจะเรียกอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้จัดรายการเรื่องพบค่ำใช่ไหมก็เป็นแบบเล่าข่าวปัจจุบันเขาบอกว่าเวลาเรียกพี่ดรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ให้เรียกแล้วเขาให้เรียกคุณดรีมพัทรทนายชื่อเต็มมาเลยคุณหน่อยแน่อย่างเงี้ยเขาให้เรียกแบบนี้ไปแล้วนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพักเบรกไปทาปากด้วยจะบอกว่าลิปสติกอะเอามานะพี่ต้าแต่น้องเมย์อะลืมอยู่ในรถคือจะลงไปก็ไม่ได้จอดไกลมากเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วหนูช่วงเนี้ยจะอีกนิดเดียวคือปลูกบ้านนอนอยู่ในอสมทแล้วนะมาตั้งแต่11โมงถึงตี2คิดดูดิอยู่นานกว่าบ้านตัวเองอีกนะคะสวัสดีพี่หนูดีด้วยนะคะบอกว่าดะเรียกน้องหนูดีเหรอไม่เอาเรียกคุณหนูดีบ้างแล้วกันน้องบอกฟังแล้วจะกระจี้อ่ะพี่เมย์สวัสดีพี่รื่นลมด้วยนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะเรามาแบบเข้าปากกันไปแล้วขออีกสักหนึ่งผีได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังผีเห็นผีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจพี่ต้าก็ลองโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้ใส่ยังว่างเลยเนี่ยพี่ต้า022481366นะคะ022481366 ทำไมล่ะพี่เรียกคุณแค่นี้แหมทำมาเป็นบวยวายก็จะเรียกแบบนี้เดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวจะเรียกตลอดเลย อ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะผีเห็นผีแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายอันหนึ่งสายนะไมมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวช่วยขยับโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะ
2: ครับ
1: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกวางโทรติดต่อใหม่อีกรอบนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวให้กวางช่วยเช็คนิดนึงพอดีว่าสัญญาณพี่เขาน่าจะสัญญาณไม่ดีนะคะดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบหูแทบแตกเออแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเหมือนหนูหรือเปล่าใช่ปะเออน่าจะได้ยินเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกโปรยปรายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันถามชื่อถามจังหวัดเลยนะคะโหเสียงมาแบบว่าระงมกันขนาดนั้นอีกนิดเดียวหนูเปิดเสียงไอ้นี่แล้วนะอึ่งอ่างอ่ะลองใหม่ลองใหม่สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผม
1: เออชัดแจ๋วแหววแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ชื่ออันนั้นครับอยู่จังหวัดน่านครับผม
1: พี่อันนั้นอยู่จังหวัดน่านไง
2: คุยกับต้องเป็นหลายเดือนแล้ว
1: หลายเดือนละ
2: แม่คนก่อนที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านอ่ะ
1: ค่ะ
2: เออ
1: นานจริง ตั้งแต่ธันวา
2: ฝนตกเยอะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลย
1: จริงหรอไม่น่าล่ะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมเสีย

0: ยังถึงเป็นขนาดนั้นได
1: ้มันรู้อ่ะ
0: น่าจะเป็นที่สัญญาณอ่ะเนาะ
1: เออสัญญาณ
0: สัญญาณแล้วฝนตกอากาศเย็นไหมอะคะ
1: โอ้เย็นชุ่มฉ่ำเลย
0: ประมาณได้ไหมสักกี่องศา
1: ประมาณเอ้ยก็ขาดมาได้นะ
0: เดา
1: ๆประมาณ20องศามั้ง
0: แต่คือไม่ได้หนาวถึงขนาดอาบน้ำไม่ได้ใช่ไหม
1: เอออ
0: าบน้ำได้ยังอาบน้ำได้ยังก่อน
1: เอาไปแล้วพอเหมาะ
0: เอ้ยคุณผู้ฟังหนูเนี่ยเวลาช่วงหน้าหนาวนะพอถามว่าอาบน้ำกันหรือยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบหรอกเขาบอกขันแรกปักมาเททิ้งไปก่อนเนาะ
1: เออ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยขันที่สองอาจจะดีขึ้น
1: นี่รู้สึกว่าเย็นมากเป็นประปาภูเขาอ่ะ
0: เนาะเย็นจ
1: ำดี
0: แต่จังหวัดน่านดูแบบสุขสงบไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออสงบร่มเย็นต้นมงต้นไม้ภูของภูเขานี่แบบว่าชุ่มฉ่ำ
1: ครับ
0: โอ้แต่ช่วง
1: หลังสงกรานต์หรือว่ามีสงกรานต์หรือว่าต้อนรับปีใหม่อะไรก็อยากให้พี่น้องทางกรุงเทพทางใต้มาเที่ยวเยอะ
0: ๆค่ะ
1: เออ
0: แต่สวยจริงสวยจริงเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยเวลาที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจังหวัดน่านเนาะเหมือนเป็นเมืองรองอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเอ้ยจริงๆอ่ะจังหวัดน่านนี่คือธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยมันก็แลกมาด้วยบางครั้งคนเราพอไปเที่ยวแล้วบางทีก็ไม่ได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอะไรอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ
1: ยินดีรับทุกท่านทุกท่าน
0: แต่จังหวัดน่านตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่าเชิงธรรมชาติแนะนำแนะนำเพราะว่าแบบสุดยอดเลยแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเวียนหัวนิดนึง
1: มีภูเขาเยอะ
0: จริงหนูขับรถแต่หนูเมารถที่ตัวเองขับอ่ะคิดดู ขับไปได้สักพักแล้วโอ้ตายตายตายตายไม่ไหวละ ขอจอดก่อนแล้วร้านชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านตลอดทางคือน่ารักมากนะ
1: ผม
0: อ่ะวันนี้นะคะหนุ่มน่านหนุ่มน่านแนะนำเพลงอะไรดีคะ
1: ขอฟังนอนฟังน้ำฝนน่ะ
0: นอนฟังเสียงฝน
1: เสียงนอนฟังเสียงฝน
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้เราก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ด้วย
1: ครับผมก็กำลังเพิ่งจะผ่อนเบาๆหน่อยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเนี่ย
0: เออสักนิดสักหน่อยนะก็ได้ยินแหมแหมแหมตามสังกะสงสังกะสีว่าไป
1: ครับผม
0: เอ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็น ASMR ไงนอนฟังไปจะได้แบบหลับเคลิ้มๆนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ครับผมครับถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
1: ตุ่มมง
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะครับ
0: ค่ะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการนอนฟังเสียงฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบางคนเขาเคยชินกับการแบบว่านอนในเสียงที่มันเงียบมากๆแต่เขาบอกว่าไม่ทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแบบอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ห้องแบบห้องอัดเสียงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงอากาศอ่ะก็ยังมีอยู่นะจริงๆเราทุกคนได้ยินเสียงอากาศกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเงียบแบบศูนย์อากาศเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกโทนเสียงนึงที่อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตรงกลางว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกว่าหลับง่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่ต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนเพราะอะไรนะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: เรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกยางกาวด้วย Heal Life กันดีกว่านะคะ Heal Life เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะช่วงแกนพยุงพลาสติกของเขาเนี่ยทำพิเศษมานะคะออกแบบมาแบบพิเศษเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยการถักทอผ้าแบบพิเศษเนี่ยทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบแถมไปนะคะใครที่สนใจสินค้าก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะวันนี้มาในผลงานเพลงสนุกๆจากเนกนฤพลค่ะสวยเกินต้านเวลาที่เราไปเจอใครที่แบบอยากจะชื่นชมส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจ๋าก
3: ับผลงานเพลงนี้ครับมอบให้ผู้หญิงที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับสวยเกินต้านแต่กินเราเป็นตะย่านครับ yeah!

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะแยะมากมายนะคะมาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมแล้วก่อนอื่นเราต้องมากอดกันก่อนนะกางแขนออกนะคะกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองวันนี้แอบเห็นเพื่อนน้องเมมีอยู่คนนึง เขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายเลยแต่ว่าฉันก็ผ่านมันไปได้แล้วฉันก็ผ่านมันไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดแบบคนนี้แหละคิดแบบเพื่อนคนนี้แหละว่าบางครั้งก็ควรจะให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าโอ้ยวันนี้มันยุ่งยากมันแบบหนักมากอะแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านมันไปได้โอ้ยฉันเก่งมากเลยนะเธออย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนะคะบางทีเราก็ต้องมีการมองบวกแบบนี้บ้างเหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่น้องเมย์แจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลโกงของมิจฉาชีพเราจะมาพูดถึงบัญชีม้าคำถามคือบัญชีม้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะเราเคยได้ยินแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าว่าบัญชีม้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยที่ไม่รู้แล้วยังไปรับงานแบบนี้มานะคะซึ่งไม่คิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมโลกขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแรกก็คือมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะติดต่อหาคนมารับงานแบบนี้แหละมาเปิดบัญชีนะคะก็จะมีการขอเลขบัญชีหรือไม่ก็ยืมบัญชีเราไปทำอะไรบางอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี้ยน้องเมย์เคยไปคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เป็นพวกบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะถามว่าทำไมเขาถึงเอาบัญชีคนอื่นให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องราวก็คือเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่คุณแม่วัยใสอ่ะเป็นน้องที่อายุประมาณแบบ14-15นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์เขาเรียนหนังสือไม่ได้จะไปทำงานก็วุฒิการศึกษาไม่เยอะจะไปทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องหางานทำที่บ้านคราวนี้นะคะกลโกงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกเรานะว่ามีงานรายได้ดีนะคะมีงานรายได้ดีมีค่าตอบแทนให้แบบ10บาท20บาทต่อ1ครั้งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเพราะมันเป็นเหมือนม้ามันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเข้าบัญชีเราแล้วมันก็วิ่งออกไปเลยมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแต่มันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะอ่ะหนูมองเป็นกลางๆแล้วกันมองว่าโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาบัญชีฉันไปให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้ามันเกิดจากความตั้งใจหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เวลาไปซื้อของออนไลน์ใดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาแต่ถ้าจะโอนให้โจรเลยเนี่ยโจรก็รู้ใช่ไหมตำรวจก็จับได้ง่ายเขาก็เปลี่ยนวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องบีโอนไปที่บัญชีน้องลำเจียกเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องกระถิ่นก็โอนไปก่อนโอนไปหลายๆคนเป็น10คนน่ะแล้วลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าหนูน้องเมย์เนี่ยซื้ออะไรดีซื้อกางเกงตัวละ500บาทอ่ะ500บาทเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกน้องเมย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเพจของมิจฉาชีพน้องเมย์ก็โอนไปที่เด็กหญิง B ก่อนเด็กหญิง B ก็ด้วยความซื่อสัตย์อ๋อมีคนมาติดต่ออันนี้หนูรับงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาให้หนูโอนต่อไปหักไป10บาทเป็น490 490โอนต่อไปให้น้องกฐินน้องกฐินบอกว่าโอเคหนูก็รับงานนี้เหมือนกันหนูหักไป10บาทนะคะคุณพี่นะคะก็โอเคได้เงินจากพี่เมย์มาแล้วหักไป10บาทเป็นไงเหลือ480 480โอนต่อไปโอนต่อไปอีกบัญชีนึงเป็นน้องอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้ว ตั้งชื่อเองงงเองเอาเป็นพี่สุเทียบ เป็นชื่อคุณผู้ฟังอ่ะคุณสุเทียบก็บอกว่าเอ้ยโอเคผมขอหักไปอีกสัก10บาทเป็น470บาทโอนไปโอนไปเรื่อยๆๆๆ10บัญชีผ่านไปตกไปถึงบัญชีที่แท้จริงของโจรในบัญชีสุดท้ายเลยบัญชีที่20ก็ได้อ่ะเหลืออยู่ดีเข้าใจไหมมันก็หักไปแค่แบบ200บาทอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นที่หนูอ่ะซื้อไป500บาทโจรที่แท้จริงได้ไปแล้ว300บาทถามว่าโจรได้อะไรคะอ่ะสิ่งแรกนะที่ทุกๆคนที่เป็นบัญชีม้าได้เลยก็คือหักไป10บาทถูกไหมเขาก็ได้รายได้10บาทปรากฏว่าโจรเนี่ยได้ไปแล้ว300บาทอันนี้แค่ของน้องเมย์คนเดียวนะสมมุติว่ากางเกงเนี้ยมันดีมากเลยแนะนำเพื่อนให้ซื้อต่อแต่ว่าโอ๊ยในขณะนั้นน่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ของนะแต่แนะนำเพื่อนมีแนะนำให้พี่ตาลพี่พิมดาพี่โอ๊ตบอสโอ๊ยให้คนในเนี้ยในลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ย10คนซื้อร้านเดียวกันหมดเลย10คนเป็นไงคะแสดงว่าคนที่เป็นบัญชีม้าจะมีรายได้100บาทแล้วในวันนั้นส่วนคนที่เป็นโจรเห็นไหมได้จากน้องเมย์ไป300ใช่ไหมพอน้องเมย์แนะนำเพื่อนไปอีก10คนเป็นไงคะ 3,000 แล้วนะเขาก็ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าเขามีของมาให้น้องเมย์จริงๆไหมไม่มีน้องเมย์ไม่เคยได้รับกางเกงกลับมาเลยจริงๆสิ่งที่น้องเมย์ทำได้คืออะไรแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จน้องเมย์ก็บอกตำรวจไปว่าเนี่ยหนูโอนไปที่คุณบีเนี่ยเลขบัญชีของคุณบีตำรวจก็จะไปที่คุณบีก่อนคุณบีโดนจับคุณบีโดนจับทั้งที่ได้เงินจากน้องเมย์แค่10บาทแต่เงินที่เมย์โอนไปคือ500นะแต่คุณบีอ่ะได้แค่10บาทเพราะคุณบีโอนต่อถูกไหม490บาทโอนต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยแหละเขาเรียกบัญชีม้าคือปล่อยใหเงินน่ะมันผ่านบัญชีตัวเองไปได้และยิ่งมีการหักผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยใครเข้าคุกคะคุณบีเข้าคุกค่ะคุณบีเข้าคุกคุณบีก็บอกตำรวจว่าหนูอ่ะเก็บไว้แค่10บาทเองนะคุณพี่หนูโอนต่อไปให้พี่ลำเจียกเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณลำเจียกก็ว่าเอ้าหรอเอ้าฉันโดนจับด้วยเหรอเนี่ยโดนสิคะโดนด้วยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนถูกไหมเพราะว่าเมย์ไม่ได้กางเกงนี่เมย์ก็แจ้งความจับคุณบีก่อนเพราะว่าเมย์โอนให้คุณบีเมย์ก็คิดแล้วโอ้โหคุณบีจะต้องเป็นโจรที่แท้จริงแน่ๆเลยบีบอกเอ้าโดนลำเจียกหลอกเหรอเนี่ยลำเจียกก็เอ้าโดนคุณสุเทียบหลอกเหรอเนี่ยโดนกันเป็นทอดสุดท้ายเป็นไงคะ10คนนั้นถ้าตำรวจตามเจอจนครบ10คนนั้นที่โอนกันไปตึ๊ดๆๆๆเนี่ยที่เป็นบัญชีม้ากันทั้งหลายแหล่น่ะ10 20คนที่น้องเมย์บอกว่าโอนต่อกัน20บัญชีอ่ะถ้าตำรวจจับครบนะถึงจะเจอโจรที่แท้จริงคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจงรู้ไว้ว่าอะไรคือบัญชีม้าเมื่อเช้านี้เนี่ยพอดีว่าไปดูคลิปมาเป็นคลิปคุณป้าคนหนึ่งเขาไปยังธนาคารเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าเอ้ยทำไมมาอายัดบัญชีรู้ไหมว่าเงินที่ฉันได้มาจากการทำบำเหน็จบำนาญอ่ะมันจะเข้าบัญชีนี้แล้วทำไมธนาคารมันถึงอายัดไปทำไมฉันถึงไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยคุณแม่ฉันป่วยอยู่ฉันจะโอนเงินฉันโอนไม่ได้มีคนอายัดบัญชีฉันแล้วในคลิปก็มีพนักงานธนาคารพูดว่าก็บัญชีคุณเป็นบัญชีม้านั่นหมายความว่าเขาทำผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละเงินในบัญชีมันจะโอนเข้าโอนออกโอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนอายัดไปแล้วว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ไม่สุจริตมีการรับเงินโจรเข้ามาผ่านบัญชีเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ดีๆก็มีเงินแปลกๆเข้ามาในบัญชีเขาจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินก้อนนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของน้องเมย์หมื่นหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องแบบเอ๊ะไว้ก่อนแล้วนะที่สำคัญก็คือไปแจ้งความค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย 10,000 บาทไม่รู้ของใครนะคะเราต้องฉลาดทันโจรมันไม่อย่างนั้นนะโจรก็จะพูดได้ว่าอ้อยคุณน่ะโกงเงินผมคุณน่ะเอาเงินในบัญชีผมไปอะไรเงี้ยอ่ะโดนจับอีกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติที่มันควรจะเป็นน่ะให้เอ๊ะอ๋อหรอหรือเอาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมนะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมเอออรอหรือเอาไว้ก่อนนะคะช่วยกรุณาช่วยกันนิดนึงในการคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเงินตรงเนี้ยมันมาจากไหนเนาะคุณผู้ฟังของน้องเมย์ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่เผลอ ไปทำผิดกับใครนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของบัญชีม้าด้วยมันมีโทษทางกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่คิดว่าโอ้ยเงินดีนี่นาทำสักนิดสักหน่อยละกันแต่ติดคุกมามันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะคะมันมีหลายคนมากๆเลยที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนาะแล้วก็ไปเจอพี่ๆผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเจอบ่อยบางคนน่ะเพิ่งเข้าเรือนจำไปได้ 2-3 วันคุณพ่อคุณแม่ทำใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายอยู่ดีๆตรอมใจคุณแม่อาการทรุดเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในห้องขังเขาไม่สามารถออกไปที่จะไปแบบไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของคุณแม่ตัวเองได้เนี่ยมันมีบาดแผลเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ดูดีๆนะเงินจะเข้าจะออกบัญชีอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันสุจริตจะดีที่สุดนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวลจากเล็กรัชเมศนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับน้องเมย์ใครที่ขอเพลงวงแอลกอฮอล์มานะคะโทรมาใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเปิดแอลกอฮอล์ไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเปิดซ้ำไม่ได้นะคะถ้าอยากได้สายหน้ามายังไงโทรมาใหม่ด้วยนะจ๊ะมาเลือกเพลงใหม่อ่ะเบรกกันสักครู่ค่ะเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366รอสายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชาค่ะนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทุกคนโอ้ยตอนเด็กๆชอบวิชาอะไรอ่ะหนูอยากรู้จังคุณผู้ฟังของหนูชอบวิชาอะไรมีใครแบบว่าชอบวิชาแบบร้องเล่นเต้นรำแบบอะไรเงี้ยมีไหมเย็บปักถักร้อยดูแบบว่าเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนนะลองแบบบอกมาหน่อยว่าตอนนี้แบบตอนสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราชอบวิชาอะไรและเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะการคำนวณคณิตศาสตร์ใช่ไหมที่เขาบอกพายอากำลังสองหาค่าวงกลมอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมล่าสุดมีคนใช้แล้วนะคะเป็นการหาค่าพิซซ่ามาดูซิว่าคนที่เขาบอกว่าพิซซ่าที่เส้นผ่าศูนย์กลาง12เนี่ยถ้าเขาลดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาให้เป็น6 2เส้นผ่าศูนย์กลาง6อ่ะ2กล่องได้ไหมมีคนไปนั่งหาจริงๆนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: สวัสดีครับสมคบกันทั้งบริครับตัวครับ
2: เด็กชาย
3: สมคบครับ
2: พี่ตัวนะโอ้ไม่ได้คุยนานมากเลยปะเนี่ย
3: นานครับพี่
2: ตัวหายไปไหนมา
3: อ๋อช่วงเนี้ยพอดีช่วงหน้าตัดทุเรียนครับแล้วเฝ้าสวนครับ
2: อ่ะตอนนี้ก็เฝ้าอยู
3: ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าอยู่รอตัดมีด2ครับ
2: แล้วตอนกลางวันเราทำอะไรล่ะ
3: ตอนกลางวันก็เปิดร้านบริหารร้านอยู่ทางเทวิกาคาเฟ่ครับ
2: ชื่ออะไรนะ
3: เทวิกาคาเฟ่ครับ
2: เทวิกา
3: ครับ
2: คาเฟ
3: ่ครับ
2: เป็นแนวไหนคะร้านแนวไหน
3: เป็นแนวขายกาแฟแล้วมีอาหารอร่อยของเมืองจันทร์แล้วมีอัญมณีครับ
2: ว้าวแบบฟิลคาเฟ่อย่างงี้ปะ
3: ใช่ครับ
2: เทวิกาคาเฟ่อยู่แถวๆไหนอะคะ
3: เข้าตัวเมืองจันทร์อยู่ด้านขวามือตรงข้ามกับปั๊มคาวเทคครับ
2: โอ้เดี๋ยวนะเทวิกาคาเฟ่นะมีแบบชื่ออำเภอไหม
3: มีครับอำเภอเมืองครับ
2: อ๋ออยู่อำเภอไม่ใช่อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
3: อ๋อตอนเนินสูงมันเคยติดต่อครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาขึ้นกับอำเภอท่าใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเขาแถวนั้นเขาเรียกเนินสูงตลาดเนินสูงครับ
2: อ๋อเพราะหนูเซิร์ชคำว่าเทวิกาคาเฟ่มันขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะ
3: อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
2: ใช่
3: ฮะ
2: เทวิกาคาเฟ่66อะไรนี่ปะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อวุ้ยร้านสวยนะเนี่ย
3: ครับ
2: แอบไปส่องโอ้ผลไม้ก็คือปังมากมีแบบฮันนี่โทสต์แล้วก็แบบโอ้โหคุณผู้ฟังแล้วหนูมาเห็นตอนตีหนึ่งหิวเด้อโอ้ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะคะ
3: มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ครับ
2: อืม
3: ครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แล้วก็จะมีพวกเรียกกันนะแกงป่าทั้งหลายเนี่ยครับหลายอร่อยหลายอย่าง
2: สวยเลยสวยเลยร้านสวยเลย
3: ครับ
2: ว้าวมากว้าวมากนะคะเห็นแบบผลไม้เอามาวางเรียงนะมีเหมือนแก้วแบบสวยๆแก้วเหมือนแบบประดับประดาดีนะคะสุดยอดไปล่ะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะ
3: ครับ
2: ร้านสวยนะจ๊ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังผลงานเพลงบักคนสู้ครับของทิศแอมบังเอิญครับ
2: บักคนซัว
3: คร
2: ับ ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
3: ้พอดีเวลาเราเล่นดนตรีครับแม่เวลาครูเมย์ครับเล่นดนตรีเนาะก็จะเห็นคนข้างๆร้านอาหารนะครับเหมือนชีวิตเหมือนเพลงนี้เลยนะแบบโอ้ชีวิตล้มเหลวเส้นเหล้าไม่ค่อยจะจ่ายตังค์อะไรประมาณ
2: เดียวใช่อย่างนั้นเอ้ยแต่ว่านักดนตรีเขามีให้ไม่ใช่หรออ
3: ๋อเปล่าครับอันนี้ผมไปเห็นชีวิตของคนข้างๆร้าน
2: ครับอ๋อคนข้างๆร้าน
3: ครับ
2: ไม่ใช่ชีวิตเราเลย
3: ครับไม่ใช่ครับ
2: โอเคได้เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูมีเทวิกาคาเฟ่มีอะไรพาชมวิวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
3: ครับเยอะครับก็จะมี
2: เลิศ
3: บางทีอ่ะบางวันก็จะมีจับรางวัลนะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีแหวนมีพลอยอะไรครับเวลาแบบอุดหนุนร้านเราสักเอาอุดหนุนร้านเราเนี่ยซื้อสินค้าครบ1,000บาทก็จะมีคูปองให้แล้วก็มีรางวัลมีเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นพลอยประจำวันเกิดเลยครับคุณเมย์ครับ
2: แล้วถ้าน้องเมย์ไปอ่ะ
3: น้องเมย์ก็เชิญได้ครับที่เชิญได้เลยครับ
2: ไปถ่ายรูปด้วยครับรบกวนอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ได้ครับก็ไปถึงถามหาผมเลยนะครับผมจะนั่งบริหารอยู่ด้านออฟฟิศด้านในครับ
2: โอเคนะคะพี่ตัวนะเผื่อใครเข้าไปอยากจะไปทักทายบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายตัวจากลูกทุ่งมหานครครับ
3: ครับ
2: ปากคนสู้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ทุกคนนะครับตอนนี้ที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็ก็บางครั้งอ่ะการคำคนดูถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะครับ
2: ครับได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับผม
3: ครับคงมีน้ำเลยครับเพราะว่าสปอนเซอร์เปลี่ยนทุกเดือนเลยครับไม่ทัน
2: ใช่ช่วงนี้สปอนเซอร์เราเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ใช
3: ่โย
2: โฮ
3: หิว
2: เออนะไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะทำงานกันยาวๆไปนะ
3: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจากลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวผมลดให้ 40% เลยครับ
2: โอ้ยของทำมาค้าขาย
3: อ๋อไม่หรอกครับเพราะปกติเนี่ยคนที่จะมาแบบเนี้ยคนก
2: ็คงต้องตั้งใจมาจริงๆต้องเดินทางมาจริงๆ
3: โอ้ยขาน้ำขาน้ำมงน้ำมันเนาะช่วยกันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยลดให้แฟนเพลงสัก20คนเนี่ยคงไม่ขาดทุนแล้วครับ
2: นี่ยังไงแล้วนะดังนั้นใครที่อยู่จันทบุรีนะคะพิมพ์ไปเลยร้านเทวิกานะคะสระเอททหารนะเทแล้วก็วออีวีกออาการไม่ได้ไปผิดร้านนะ
3: ผิดร้านครับ
2: โอเคได้เลยค่ะพี่ตัวขอบคุณมากๆนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราน่ารักนะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหลายๆครั้งนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้พิการนะนวดอยู่ร้านนี้นะเชื่อไหมว่ามีแฟนรายการของเราก็ตามไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตัวเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีมีคนก็อ่ะลดราคาให้กันไปใครที่ไปอุดหนุนนะคะก็สลับสับเปลี่ยนเอื้อเฟื้อกันก็แล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะบักค้อนซัวนะเป็นเอาเป็นว่าเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันนะคะ

0: ีมาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไม่มีนะคะผลงานเพลงไม่มีอะไรนะชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะคะจากโตเหน่อผลงานเพลงนี้นะคะก็บอกกันตรงๆเลยว่าเขาหลายครั้งเนาะที่เขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากดูผู้ชายให้ดูตอนที่ผู้ชายสบายใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายมีเงินมีทองเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีนู่นมีนี่อาจจะเริ่มไม่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ได้ส่วนตอนที่ผู้หญิงเนี่ยลำบากบางคนเขาก็แบบรักสบายไงเขาแบบอยากให้ผู้ชายดูแลใช่ป่ะเขาก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเออนี่ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเขายังอยู่ด้วยขนาดนี้นะคะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีให้กับผู้หญิงก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็หลายครั้งนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อความหรือโพสต์ต่างๆที่บอกว่าเออเนี่ยพอฉันตกอ่ะพอฉันไม่มีปั๊บเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวคอยดูแฟนก็เลิกเดี๋ยวแฟนก็ไปเห็นไหมความรักที่แท้จริงมันก็มีอยู่เด้อนะนะคะไม่มีอะไรจากโตเหน่อนะคะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตนะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะเพลงไม่มีอะไรสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆในช่วงของจ่อคิวฮิตเราก็จะได้นำผลงานเพลงใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงที่เคยขึ้นชาร์ตของเราอันดับ1ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานและแก้บนนะคะจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้เลย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายชั่วโมงกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สันด้วยใช่ไหม พี่ไพโรจน์พี่สุภาพบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอด้วยนะสวัสดีพี่ช้างนะคะแล้วก็มีพี่เฉียงชนะแก้วเอ้ยใดๆเอ้ย ชิงน้อยเอ้ยทำไมเพิ่งมากันแล้วน่ะเวลาต้องเนินต้องนานเนาะนะคะบอกว่ามือแดงหมดเลยเปิดฝาไม่มันจะมีผู้หญิงอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถแบกขวดน้ำแบบเป็นกิโลกิโลได้แต่เปิดฝาขวดไม่ได้นั่นแหละเออนะนิดหนึ่งมาอัปเดตยางพารากันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท80สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆ SMS เลยที่ทักเข้ามานะคะวันนี้ขอเป็นผลงานเพลงจากพี่สรัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำเด็กเสเพลตะบอยสเกลเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเคยฟังดีเจท่านไหนเปิดหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะรักข้ามขอบฟ้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กบตากนะครับนี่ขอหยาดเพชรจ้าฟังทุกวันเลยพี่บุญโชติพี่ศักชัยครับพี่หนูวันพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ทัศแทนพี่นุเจริญพี่ไตรัตพี่เอพี่นงนุชนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาหน้าตอนนี้ตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวคิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายพูดแล้วหิวนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทานยำยำจัมโบ้แล้วกันนะฮะตอนนี้ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับ02-248-1366 นะครับหรือว่าเราจะไปรับสายอีกสายหนึ่งก็ได้เอาเป็นสายทางกระบี่ทางกระบี่ก็ได้ลองดูนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ปัญจวรรณนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคนทานชะอมรักบ้านเกิดนะครับพี่ทัดแทนรับชมจากภูเก็ตค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะพี่เพชรครับอากาศเย็นสบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูกโทษจากกระบี่นะคะ
1: สวัสดีครับคุณแม่แม่น้องนุชนะ
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุช
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุชแม่น้องนุชใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แม่น้องนุชนะครับผม
2: ฟังทุกคืนเลยค่ะฟังทุกรายการนี้เลยค่ะเป็นคนแก่นอนไม่ค่อยหลับตื่นแล้วค่ะ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วแม่น้องนุช
2: ประจำเลยลูก
1: แม่น้องนุชปกตินอนกี่โมง
2: นอนสองทุ่มก็นอนแล้วลูกอยู่คนเดียวคนแก่อยู่คนเดียวสองทุ่มก็นอนแล้วพอดีคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะมันเวลาอากาศเย็นมันจะปวดแล้วก็จะตื่นมันนวดยาอะไรก็ฟังเพลงอะค่ะ
1: เข้าใจนะครับแล้วตอนนี้เตรียมยาเรียบร้อยแล้วไหม
2: การนวดเข่ามียานวดยาอะไรแต่ไม่ค่อยทานยาแก้ปวดค่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงให้คุณแม่ที่คุณแม่ขอแล้วกันแม่อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงคิดรักคิดเป็นโลกของคุณหนุ่มเจนยิปนะลูก
1: คุณลุงสีหนุ่มนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่วิทย์เป็นแฟนเพลงต้นขึ้น95นี่แหละค่ะ
1: ได้เลยครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังนะ
2: ขอบคุณน้องเพชรนะคะ
1: ครับผม
2: คุณแม่อายุมั่นฝันยืนนะลูกนะ
1: เช่นเดียวกันนะครับคุณแม่
2: จัดการกินนานๆลูก
1: ขอบพระคุณครับคุณแม่ก็รักษาสุขภาพนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูก
1: ครับผมนะครับคุณแม่น้องนุชโอ้ยใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับอยากฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มต้องก็ต้องเรียกว่าคุณลุงดีกว่าคุณลุงสีหนุ่มนะครับไปฟัง

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงาน

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับ3เพลง4เพลง5เพลงจบไปนะครับมีสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ขอโทษที่คิดถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิราดาวงเทวันนะครับสุดใจครับพี่ปูพงษ์สิทธิ์คำพีรักต้องสู้จากวงคาราบาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่วันวิสานะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่สมชายแล้วก็สวัสดีพี่ไพศาลพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีพัดลมมาแนะนำนะครับไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นคูลพลัสนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะครับคูลพลัสรุ่น AV514 ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยนะครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่สายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นครับโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ตอนนี้เวลา 3:07 นาทีแล้วนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมาโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวพี่เอ็นทิราพี่นักลบพี่ประเทืองนะฮะสวัสดีครับผมพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรันเช่นเดียวกันนะครับพี่เอ็นทิรานะขอเพลงละหมาดอารมณ์พี่จุ๊บแจงนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะน้องกวางพร้อมหรือยังครับพร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
2: ้โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่ฝน
3: กับผม
2: ทําไรครับทําไร
3: เหมือนเดิมน้องตัดยาง
2: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
3: จ้า
2: ครับผมฝนตกไหม
3: ฝนตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็ตัดได
2: ้แต่ก็ตัดได้เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: พี่ฝนอยากฟังเพลงไรครับวันนี้
3: อยากฟังเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วน
2: ไอ้หนุ่มเรืออ้วนของพายใช่ไหม
3: ของพายุไหมอ่ะน้องพายุสุริยันไหมอ่ะ
2: อ๋อใช่ของพายุของอาจารย์พายุเน
3: า
2: ะ
3: จ
2: ้
3: า
2: ได้ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงทำสโลแกนได้ไหม
3: น้องเต็ดนำเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ฝนอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบไอ้น้องเป็ดมอบไอ้น้องฟังลั่งไม
2: ้ครับผม
3: ปีตีตัดยางตุกโกนปีการปีปลั้งปีเอฟ
2: ครับ
3: กาละกานะหมอไม้ตุกเตี้ยงตุกใต้กาติฟังอยู
2: ่โอ้ยได้เลยครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพนะ
3: คร
2: ับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับผม
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ครับผมนี่บีฝนนะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับอุ้ยพูดไปก็คิดถึงภาคใต้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปมา2ปีกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยววันหลังต้องไปบ้างนะครับคิดถึงอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับทั้ง4เพลงเกี่ยวกับเพลงไอ้หนุ่มทั้งนั้นเลยครับไอ้หนุ่มเรืออ้วนไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับอ่ะจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
4: น้องแดงเรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอลมเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรักปลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดักได้ที่ปาน

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะฮะจากคุณอาพายุครับไอ้หนุ่มตู้เพลงครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจไอ้หนุ่มผมยาวนะครับลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับจากคุณอายิ่งยงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงพี่สุคนกับเชิงพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สมบูรณ์พี่คมสันนะฮะมีใครอีกนะครับขอทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับทาง Facebook Live นะฮะนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่ทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเจอกันที่ออสซี่ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านในที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกิวิทขอขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอคิวฮิตของเรานี่เลยฮะวันนี้ก็คือบทเพลงสิ้นสุดการยินดีนะครับของพี่นุ้ยสุวีนาครับสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองโดยคุณ Max Folk Song เรียบเรียงโดยคุณ Max Folk Song เช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับจบไปอีก2เพลงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชาแล้วก็จากชายต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านพี่สุคนครับพี่สุมาลาพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะอุ้ยไม่หลับไม่นอนนะฮะน้องปามมี่เนี่ยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo เป็นอย่างนี้ในอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับชอบมากๆทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชครับพี่มงคลพี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อุไรนะฮะสวัสดีไปถึงใครหน้าทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็อยู่กันต่อในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ถึงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางเบอร์เดิม022481366ครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เวลาตี 4:11 นาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นตอนนี้หรือว่ากำลังเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับ2เพลงจบไปอยากพับแผ่นฟ้านะครับแต่วงไม้เมืองแล้วก็โกดำนะครับจัดน้องสยามโมนะฮะจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับผมไหนขอดูซิมีใครบ้าง Facebook ของเราก็มีอาการรวนนิดนึงนะฮะก็ต้องรีเฟรชตลอดนะครับพี่สุมาลาครับพี่บรรเทาบอกว่าน้องเพชรครับสดกาแฟร้อนๆนะฮะโอ้ยอยากจะสดใจจะขาดแต่ว่าพอดีผู้นี้มีงานเช้าของผมก็คือประมาณเที่ยงจริงๆนะกว่าจะกลับไปหลับไปนอนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ไตรัตน์พี่ลุงต้อยพี่หนูเล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าง่วงยังน้องเพชรนะครับถามว่าง่วงไหมเหรอมันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์เหมือนเลยจุดง่วงไปนะครับเลยจุดง่วงก็แบบก็ตื่นนะแต่ว่าถ้าจะให้นอนก็หลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลอยๆประมาณนี้นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปแก้มน้องนานั้นแดงกว่าใครนะฮะจากเขียนไขและวานิชแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคัมมินนะครับโอ้ยรุ่นพี่ผมนะที่โรงเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เนาะจัดไปแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าอะไรนะใจเลนเนอร์แอลเหนือตึงม่นขนาดนะครับโอ้ยนะ แน่นอนแน่นอนนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นุ่นกฎชพรนะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับเอ้าปกติพี่นุ่นจะทักมาวันศุกร์นะฮะวันนี้วันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักเข้ามานะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีพี่โฟกัสบอกว่าเพลงเพราะเข้ากับอากาศกำลังดีๆนะครับที่อุบลพี่รัตติยานะครับพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน้องกระโปโลสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเปิดไปทุกครั้งจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับยังช่วงนี้อากาศกำลังดีฝนตกปล่อยๆนะครับอาจจะกำลังพักผ่อนกันผมก็มีเพลงที่พักผ่อนสบายๆแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกคนของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวอยวอยว้าววอมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไป3เพลงครับมีบทเพลงว้าวใส่น้องนะฮะจากวงฮันเนลแล้วก็เอาไปตะน้องนะครับจากน้อง MC2 แล้วก็คุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องๆวงไมมอมแมมนะฮะทักทายครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาฮะพี่นรเดชครับพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าน้องเพชรครับพาไปเที่ยวทุกภาคยังเหนือใต้นะครับเหนือใต้เอาจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไปไม่ครบจริงๆจริงๆนะผมว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมแบบมีเวลามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทำเที่ยวแบบท่องเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยมีหลายๆอย่างในหลายวัฒนธรรมนะจริงๆครับโอ้ยบาร์ลงบาร์รับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นจริงๆครับพี่สมศรีนะครับพี่อะไรนะพระแววพระแววหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอสักเพลงครับอยากมีเมียสักโหลนะฮะโอ้โห มีสักโหลเลยละฮะโอ้ตายแล้วนะครับอย่างงี้ผมต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์พระแววสวัสดีพี่นุ่นนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาบอกว่าเพลงแนวสบายสบายใจอี้น้ำเหงื่อไหลท่วมยังเจ้านะครับโอ้ยนะอันนี้ให้พี่สุมาลาไหลไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งของผมหนาวอยู่แล้วนะครับทำยังไงก็เหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นุ่นบอกว่าอู้ถ้าได้พักผ่อนกับน้องเพชรแล้วฟังเพลงแนวนี้ทำอะไรดีนะครับทำอะไรดีล่ะฮะพี่นุ่นคิดว่าต้องทำอะไรดี ฟังเพลงแนวนี้ก็ต้องเต้นสิครับก็ต้องเต้นสบายสบายใช่ไหมฮะพี่นุ่น ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหน

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ
1: เอาล่ะครับก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงน้องณัฐพงศ์พี่จรูนสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่วิไลครับพี่ประภัยศรีพี่หนูริงพี่สุดสาครนะครับบอกว่าฟังแทบทุกคืนเลยนะครับแม่เสือสาวพร้อมมากๆเลยขอบพระคุณครับพี่นุ่นบอกว่ากลับห้องขอให้น้องเพชรเจอแม่เสือสาวจัดเต็มให้หายหนาวนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้า นั่นสินะอยากจะเจอสักทีหนึ่งนะครับไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยต้องทำไงครับพี่นุ่นอธิบายหน่อยสิ พี่สำลีนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ระวิภานะครับบอกว่าสวัสดีครับขอให้ดีเจน้องเพชรขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะจากน้องเพชรคาถาวุฒินะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยายเกดแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันป่ะขอตัวก่อนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บริจาครัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะ 5:11 นาทีเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ22พฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามานี่หลายท่านเลย353เรียกสวยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนค่ะคุณจามอนกิจเสาวภาคโด่งสวัสดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็ยังมีฝนเนาะเช้านี
1: ้ครับ
0: ยังมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวนะหนักเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าฝนตกก็ตกไฟก็ไหม้โรงแรมนะคะนี่ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เห็นตอน
0: เปลวเพลิง
1: ค่ำๆนะแรงมากไหมพี่น้องไฟแรงมาก
0: แรงมากนะคะ3 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมในพัทยานะคะมีคนติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะคืนนี้ก็เห็นจากคลิปเหมือนกันนะคะคือไฟลุกแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขนาดนี้เนาะ
1: ครับจริงเขาบอกข้างบนมันเป็นเหมือนร้านกึ่งร้านอาหารนะครับพี่
0: อยู่ข้างบนใช่ไหม
1: ไม่อยู่ที่ข้างบนในลูปท็อปบาร์เนี่ยฮะ
0: แล้วมันลามเข้าห้องพักด้วยสิฮะ
1: โอ้
0: โหนี่ค่ะก็ล่าสุดนะฮะตอนประมาณสัก5 ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ3 คนเบื้องต้นนะคะก็ระดมดับเพลิงกันเรียกว่าโกลาหลแม่เนาะหลายคนสำลักควันนะคะก็ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยตอนประมาณ23 นาฬิกานะคะเป็นต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ3 รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
1: นี่เขาบอกว่าในตึกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีตั้ง240ชีวิตนะครับ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้มีจำนวนผู้เข้าพักเนี่ย120ห้องจากห้องพักทั้งหมด173ห้อง
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าดูจากเปลวเพลิงแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเลยนี่
0: ใช่
1: ว่าระบบอาจจะยังโชคดีว่าคือพอมันไหม้ข้างบนนะพี่คนที่อยู่ข้างล่างก็หนีลงมาทันเนี่ย
0: ใช่คนที
1: ่ตัก
0: ชั้นล่างหน่อยทัน
1: ใช่
0: ค่ะก็บอกว่าสาเหตุนะคะอ๋อเป็นบาร์ใช่ไหมเริ่มต้นตรงโซนรูปท็อปบาร
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวดูสาเหตุสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไฟไหม้ข้างบนได้นะคะเขาบอกว่าสาเหตุยังไม่ทราบ
1: บอกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับ AJ Plus เนี่ยนะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองตั้งอยู่พัทยาสาย3สูงทั้งหมด8 ชั้นนะฮะ
0: ก็โรงแรมไม่ได้เก่ามากนะโรงแรมใหม่อยู่นะ
1: ใหม่อยู
0: ่ดูจากตึกก็ยังใหม่สวยงาม
1: ก็คาดว่าในระดับที่ไฟฟ้ารัดวงจรแหละเห็นนักข่าวส่งมานะว่าเดี๋ยวพอถอจะเข้ามาตรวจเช้านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยน่าจะมีการแบบไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณด้านบนนะครับรูปท็อปบาร์ฮะห้องอาหาร
0: ซึ่งอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: อ๋อมีอยู่คนหนึ่งเป็นชายไทยวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอก20%ก็ตกใจอ่ะเนาะตอนนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
1: โอ้แล้วโชคดีว่า120ห้องอย่างที่บอกนะพี่เนาะมันพอมันไหม้ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เลยมีเวลาที่จะวิ่งหนีกันทันความสูญเสียเลยน้อย
0: ค่ะไฟฟ้ารัดวงจรเหรอยังไงก็ต้องตรวจสอบเนาะค ือที่บอกว่าโรงแรมใหม่หรือเก่ามันก็จะมีผลเพราะว่าถ้ามันเก่าๆบางทีสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้งานมานานมันอาจจะเก่าแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ดูจากสภาพตึกก็ดูใหม
1: ่คร
0: ับ เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเข้าพื้นที่นะคะไปดูว่าเกิดจากอะไรกันแน่
1: เพราะว่าถ้าอยู่พัทยาสายสามเนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมเป็นตึกที่แบบเพิ่งขึ้นอะพี่มันไม่ได้อยู่ริมทะเลมันเป็นแบบเหมือนเมืองใหม่ที่มันขยายออกมา
0: ค่ะนี่น้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะ1สายที่เราจะรับกันในช่วงหน้าใหม่นะคะบอกข่าวแล้วความโทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีข่าวเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเปิดเทอมใหม่ๆมาไม่กี่วันนะคะครูอึ้งเด็กมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งเขียนหนังสือไม่ได้น้องรุ่งขอย้ำว่ามัธยมนะคะ
1: มัธยมแล้วเหรอโอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ไม่เลย
0: เขาบอกว่าเป็นเด็กธรรมดานี่แหละคร
1: ู
0: อึ้งเมื่อเจอเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยแล้วครูคนนี้แกก็โพสต์ว่าเมื่อคุณครูชั้นประถมกล้าอนุมัติให้เด็กจบป.6มาได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ครูมัธยมก็กล้าจะสอนต่อประมาณว่าเอาวะไหนๆก็มาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนต่อให้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายเนาะบอกกับครูเลยว่าไปเข้าม.1โรงเรียนใหม่ว่าครูครับผมมันไม่อยากเขียนหนังสือเลยเพราะผมเขียนไม่ได้แล้วทำท่าเหมือนจะร้องไห้เนาะครูบอกเอาไม่เป็นไรลองเขียนตามครูดูนะคะครูจะเขียนตัวโตๆบนกระดานให้แล้วหนูลองเขียนตามดูเด็กคนนี้ตั้งใจเขียนปรากฏว่าเขียนไม่ได้จริงๆครูบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับหนึ่งกันใหม่ครูก็เลยบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติจบมาครูมัธยมจะสานต่อให้จนสุดความสามารถแล้วก็เขียนแบบโอเคบอใบไม้อ่ะสวยที่สุดในบรรดาที่เขียนให้ครูดูนะคะเฮ้ยได้เหรอ
1: โห
0: ไม่ได้เด็กที่เขียนอะไรก็เด็กธรรมดาอึ้งจริง
1: เราก็อึ้งนะมปลายอ่ะพี่เอ้ยมมัธยม
0: มหนึ่งอ่ะมหนึ่งก็ติดสามขวบก็คือเรื่องปหนึ่งถึงปหกเนี่ยทำอะไรอยู
1: ่
0: ครูมัธยมถึงบอกว่าในเมื่อครูปฐมกล้าอนุมัติให้จบปหกมาอ่ะก็กล้าสอนให้จนสุดความสามารถให้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถูกส่งต่อมาขึ้นเรียนชั้นม.1แล้วกลายเป็นปมของเด็กเพราะว่ามานั่งเรียนรวมกับเพื่อนๆในห้องนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเท่านั้นที่จะเข้าใจเด็กกลุ่มนี
1: ้โอ้ซึ่งหลักสูตรอ่ะก็ต้องให้เด็กฝึกเขียนมาตั้งแต่แบบโอ้โหเนาะยังไง
0: เขียนนี่ก็ต้องเขียนตั้งแต่อนุบาลต้องเขียนถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะนุ๊กเป็นงงมากดูเขียนดูการเขียนตัวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะสอบอสอบอหรือสีอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยดูเลยเอ้าเด็กเขาเขียนไม่เป็นจริงๆน้องรุ่ง
1: เพราะว่าผมจำได้เลยว่าสมัยลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มฝึกเขียนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาตอนเด็กๆเลยนะตอน

0: หนึ่งเทอมแรกก็เท่ากับว่าโอเคเอาจบป .6 แล้วล่ะแต่ไอ้หัวสลับเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อืมนะคะอ่ะก็ต้องฝากคุณครูชั้นประถมเนาะคือเข้าใจว่าบางโรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยแล้วก็น่าจะมีเวลาไหมสอนตัวต่อตัวให้เด็กเลยนะคะ
1: โอ้โหแล้วสุดท้ายน้องเขาไปเริ่มฝึกแล้วเนาะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะโอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ประถมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะ
0: คนแบบมีปัญหานะแต่คุณครูก็น่ารักนะคุณครูบอกโอเคเอาเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม
1: ่ลบป .4 ป .5 ป .6 ให้ผ่านมาได้ยังไงเนาะ
0: นั่นสิมันต้อง
1: คุณครูเงินเดิม
0: ใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะมีอยู่อีกคนนึงนะนี้น้องตังเกในชื่อก็น่ารักเจียวที่บอกว่าใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนอ่ะเข้าป.1 ปีนี้แต่ว่าด้วยความที่แม่เนี่ยไม่มีเงินก็ยังใส่ชุดเดิมก็คือใส่ชุดเด็กอนุบาลไปเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการได้ยินนะคะล่าสุดน้องตังเกหรือเด็กชายพันแสงอายุ9ขวบเลยนะคะน้องด้งแต่ว่าเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นป.1ก็คือเรียนเช้ากว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครอบครัวยากจนอยู่กันสองแม่ลูกแม่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ลูกก็ไปร้องไห้ที่โรงเรียนร้องไห้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะแม่ก็บอกว่าดิ้นรนสู้สุดชีวิตแล้วนะล่าสุดพระครูโสพลจันทรังสีนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรังม่วงเจริญผลนะคะอยู่ที่จอมบึงราชบุรีให้ความช่วยเหลือนะคะหลวงพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะน้องดวงไปมอบเงิน
1: ครับ
0: มอบเงินซื้อของซื้ออะไรให้นะคะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจก็บอกว่าแม้สิ่งของที่มอบให้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้ระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคืออนาคตของน้องตังเกนี่แหละค่ะเพราะว่าในอนาคตนั้นต้องใช้เงินอีกมากอะถ้าจะเรียนหนังสือต่อไปอะค่ะต่อที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีคนไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเป็นข่าวแล้วเนาะนุ่งเนาะ
1: ครับ
0: พม.หรือว่าอะไรก็ตามก็ลองเข้าไปช่วยเหลือน้องเลยเหลือคุณแม่ด้วยนะสองแม่ลูกนี้นะคะ
1: ครับ
0: สายมาแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: รับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณป้าน้อยจากพิษณุโลกนะคะ
1: สวัสดีค่ะป้าน้อย
3: ค่ะอยากจะถามว่าวันที่25นี่เขาและเปิดรับสมัครคนละครึ่งอย่างเดียวเหรอคะบัตรรัฐก็ยังเหรอคะ
1: บัตร
0: หมายถึงสมัครใหม่ของบัตรประชารัฐเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ลงทะเบียน
4: ใ
0: หม่เห็นนะ
3: เขายัง
0: รู้สึกว่าเขายังทำฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังทำฐานข้อมูลอยู่
3: นะคะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่า
0: ป้าน้อยไม่เคยถือบัตรนี้เหรอคะ
3: คะ
0: บัตรประชารัฐป้าน้อยไม่เคยได้ใช่ไหม
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่เคยได้เลย
3: เพราะว่าตอนนั้นสมัครยังไม่ได
0: ้ตอนนั้นสมัครแล้วมันไม่ผ่านเหรอคะหรือยังไง
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไปสมัครที
0: ่อ๋อไม่เคยทราบว่าคือไม่เคยสมัครเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วก็โทรศัพท์ป้ามันธรรมดาไงมันไม่มีเน็ตมีไลน์สมัครอะไรไม่ได
0: ้อ๋
1: อยังเป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณป้า
3: จ้าเพราะว่าป้ามีจังเติมเน็ตเติมอะไรก็ไม่มี
0: แล้วเดี๋ยววันที่25ที่จะลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 1,000 บาทคุณป้าก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เนี่ยกลุ่มนี้เยอะน้องดวงเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงกับกลุ่มนี
3: ้ป้าแค่เงิน600เองเดือน
0: ค่ะ
3: ไม่มีรายได้อะไรเลย
0: ไม่มีรายได้อะไรเลย
1: เพราะมันใช้จ่ายผ่าน

0: เวลาใช้มันก็ต้องสแกนนะพี่เงินไอ้คนละครึ่งเนี่ย
1: มันต้องสแกนผ่านแอปเป่าตังค์อ่ะป้าน้อย
2: ก็ใช่อ่ะจิตป้าถึงจะถามว่าเขาเปิดรับสมัครบัตรรับเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: น่าจะเร็วๆนี
2: ้อ๋อ
1: ค่ะ
2: ป้าก็จะ
1: ลงทะเบียน
2: ความหวัง
1: รอบใหม่ก็เมื่อวานพูดถึงเรื่องอ
2: ะไรก็ประกาศบอกด้วยนะคะเพราะป้าฟังประจำทุกวันเลย
1: ค่ะคุณป้าเนาะก็เดี๋ยวถ้าเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยว่าวันไหนยังไง
2: แล้วก็ที่ไหนที่ธนาคารไหนแล้วก็กี่วัน
1: ก็น่าจะเป็นกรุงไทยนั่นแหละ
2: ค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ออมสินไม่ใช่เหรอคะออมสิน
1: กรุงไทยออมสินน่าจะได้นะนุ่งเนาะ
0: ครับผมหลักๆก็กรุงไทยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลงทะเบียนรัดหลักๆก็นี่แหละสองธนาคารนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วจะป้าตกหล่นได้ยังไงรอบนู้นไม่ได้เนาะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เราเข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มี
2: ที่ไม่มีบ้านก็ไม่มีรถ
1: ไม่มีที่ดินไม่มีรายได้อะไร
2: เงินแค่600ตอนนี้ป้า69แล้วอ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วป้าอาศัยอยู่กับใครอะคะ
2: อาศัยอยู่กับลูก
1: กับลูก
2: ผู้อาศัยเขานั่นแหละ
1: อ๋อลูกทำงานไหม
2: คนโตไม่ได้ทำอะไรเลย
1: คนโตก็ไม่ได้ทำอะไร
2: ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงไม่ทำคะคุณป้าขอโทษที
2: ใครคะ
1: ลูกอ่ะทำไมเขาถึงไม่ทำงาน
2: เขาเป็นคนไงอ่ะที่เล่ามายาไปกับเพื่อนติดเพื่อนไปงั้น
1: อ๋อ
2: เวลาเขาไม่มีจริงก็เขาก็แม่มี50 บาทไหมทั้งได้ป้ามีเงินแค่600นะ
1: ค่ะ
2: เดือน
1: แม่มีรายได้600ลูกก็มาอายุเท่าไหร่แล้วคะคนนั้น
2: คะ
1: อายุเท่าไหร่คะลูกคุณป้า
2: 50แล้วค่ะ
1: 50แล้ว
2: ยังเกเรอยู่เลย
1: โอ้คุณป้าก็เดี๋ยวลงทะเบียนน่าจะที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและธกส.นะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวจะแจ้งไปในรายการนะคุณป้าติดตามนะคะ
2: ค่ะฟังทุกวันนะคะคุณ
1: ก็ลงผ่านเว็บก็ได้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะคุณป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ครับโชคดีครับ

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะน้องดวงเพราะว่าณขณะนี้เนาะหลายคนประสบปัญหานี่แหละค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายเนาะไม่พอจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีเยอะนะในวันที่15นะคะที่จะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วย60ประชาชนออกเงินเอง 40% เนี่ยยังมีคนกลุ่มเหมือนป้าน้อยอ่ะเราคิดว่าเป็นหลักล้านไม่ได้มีโอกาสไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ตอบใช่ไหมยังไม่มีนะว่ารัฐบาลจะช่วยกลุ่มนี้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาได้กันอุ้ยไปซื้อของวันละ200 บาทเดือนละ 1,000 บาทกลุ่มที่ถือบัตรประชารัฐรัฐบาลเติมให้700รวมของเดิม300ก็เป็น 1,000 บาทแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเลยหรอ
1: แล้วเยอะด้วยนะ
0: ใช่ไหมใช่เยอะด้วยค่ะเราคิดว่าต้องเป็นหลักล้าน
1: กลุ่มที่กำลังรอแบบว่าอยากให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐใหม่อ่ะกลุ่มนี้ก็รอเฝ้ารออยู่เยอะเนาะ
0: ใช่ไหมเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนอ่ำยังเหมือนป้าน้อยพิษโลกเมื่อสักครู่เนี่ยรัฐบาลจะหาวิธีในการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยถือว่ากลุ่มเปราะบางจริงๆเนาะ
1: คุณป้ามีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
0: 600 บาท
1: ครับ
0: แค่นั้นจริงๆลูกก็ไม่ทำงานทำการเนี่ยค่ะก็ลองรัฐบาลต้องหาวิธีการมาตรการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการช่วยคนกลุ่มนี้นะคะให้เท่าเทียมอ่ะเนาะหรือจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เหรอยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะเนี่ยยังไม่เห็นมีการพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนับถอยหลังแล้วนะคะอีก3 วันจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18 ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าระบบให้700 บาทการลงทะเบียน

0: เห็ดกำลังออกเลยนะคะหนุ่มหาเห็ดที่เพชรชบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเป็นป่าชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอช้างถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไป
1: โอ
0: ้ใกล้กันพบขาข้างขวาหนึ่งข้างขาข้างซ้ายถูกช้างเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำค่ะแล้วชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนน้องๆค่ะ
1: โอ้ย
0: ข้างๆกันก็เจอรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตนั้นคือคุณภาพเป็นชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไปเก็บเห็ดกับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดมันเยอะก็เข้าไปโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของช้างน่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่บริเวณดังกล่าวและคาดว่าพี่แกน่าจะตกใจก็วิ่งนะคะคือจริงๆก็บอกไปกับเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้โหช้างวิ่งไล่จนแบบหนีไปคนละทิศละทางส่วนนายภาพเนี่ยหนีไม่ทันถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะขาดเรียกว่าขาดสองท่อนเนี่ยน้องดง
1: โอ้ยเหยียบ
0: ทำท่าไหนเหยียบขาขาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยทุกปีจะมีเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาทั้งตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเอาไปขายเป็นรายได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแกก็บอกว่าจริงๆก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ระวังช้างป่าห้ามเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงหากินอยู่เพียงตัวเดียวประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดเป็นจำนวนมากอาจทำให้ช้างมาพบเจอแล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิตัวร่างของผู้เสียชีวิตกับขาเนี่ยแล้วไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นะน้องๆคือเหมือนว่าช้างเหยียบแล้วมันสะบัดหรือยังไงไม่ทราบนี่คือเดาไม่ถูกเลยเจ้าหน้าที่ก็เดาไม่ได้เหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำอ่ะคิดดู
1: ครับโอ้โห
0: น่ากลัวมากนะคะอ่ะก็ฝากนะคะหลายจังหวัดเนาะในพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยมันจะมีช้างมีสัตว์ยังมีสัตว์ป่าอยู่นะคะก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะ
1: เนาะใครที่จำเป็นต้องเข้าป่าไปทุกวันเนี่ยนะหาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโม
0: ใช
1: ่คือโอกาสเจอช้างมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่ก็มีโอกาส
1: มันก็มีโอกาสเจอกันนะ
0: นะคะใช
1: ่โอ้เจอช้าง
0: น่ากลัวเนาะคือตอนนี้เห็ดมันเยอะจริงๆนะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปีละครั้งนะบางเห็ดน่ะผลแรกอ่ะโอ้โหเห็ดเสม็ดโผล่มาเต็มเลยนะคะกิโลละ200อย่างน้องดงเนี่ยที่ใต้อ่ะก็มีนะเขาบอกว่าเมื่อวานชาวบ้านหลายร้อยคนย้ำว่าหลายร้อยนะไม่ใช่หลักสิบนะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเพื่อไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคือภาคใต้จะเรียกว่าเห็ดเม็ดเห็ดเสม็ดนี่นะคะขึ้นอยู่ใต้ต้นเสม็ดเนื้อที่กว่า 1,000 กว่าไร่นะคะเนี่ยมากันหนูหลายจังหวัดเลยค่ะตรังพัทลุงสตูลนครก็มาเก็บกันนะคะเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยดอกมันจะคล้ายกับเห็ดฟางกิโลกรัมละ200บาทนะคะมาปีเดียวไม่ใช่ปีเดียวปีละ1ครั้งฝนแรกก็มาเลยพอหมดหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเนี่ยช่วงเดือนนี้ทุกปีชาวบ้านก็รอคอยนะคะแล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเนี่ยไม่ห้ามค่ะผู้บริหารไม่ได้หวงไม่ห้ามอยากส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ก็มาเก็บก็อย่าทะเลาะกันขอแค่นั้นพออุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ยาวๆหรือมีดพลาก็ได้นะมาคุยแล้วก็เก็บนะคะชาวบ้านบอกว่าได้คนละ10กิโลพอละเอาไปขายเอาไปรับประทานในครอบครัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายมันอร่อยมากค่ะน้องดงลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มแกงป่าแกงอะไรได้หมดเลย
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะน่ากินเนาะแกงเนี่ยแกงกะทิกับกุ้งอ่ะเห็นเมนูที่เขาทำ เห็นละ
1: โอ้ย

0: ตื่นแต่เช้าเลย
1: แต่เช้าเลยเออขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะท่านไม่หวง
0: ครับ
1: ท่านบอกว่ามาเก็บได้เลยนะคะ
0: โอ้ดีจัง
1: มาเก็บได้เลยอย่าทะเลาะกันก็พอ
0: ครับ
1: นะคะ
0: พูดถึงเข้าป่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานพอดีที่บ้านเนี่ยเขาไปเหมือนกับทำงานที่เขาใหญ่นะครับพี่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตรงเวลาเราขึ้นไปตรงที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ตรงที่มีป้ายอุณหภูมิอากาศดูว่าต
1: ั
0: วเลขกี่องศากี่องศาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทางจำลองให้เดินเข้าไปเพื่อดูป่าเขาใหญ่ทำทางเดินเอาไว้เป็นเหมือนกับรอบหนึ่งเดินวงกลมในป่าจะเป็นป่าจริงๆนะพี่
1: ก็ไหวไหมอย่างนี้เหรออ
0: ่าใช่ให้เดินดูแบบดูธรรมชาติของเขาใหญ่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทากเยอะมากตัวดูดเลือดพี
1: ่ก็แปลว่าป่าตรงนั้นมันชื้น
0: ชื้นนะช่วงนี้ฝนตก
1: ป่าสมบูรณ์
0: แล้วเขาบอกว่าขนาดใส่ผ้าใบนะถ้ามันเจาะเข้าไปถึงเท้าเราเลยนะ
1: โอ้โห
0: พวกรองเท้าผ้าใบที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ่ะ
1: คือตอนแรก
0: ท
1: ุ
0: กคนทุกคนก็คอยช่วยกันระวังไอ้พวกที่ใส่รองเท้าแตะนะฮะปรากฏว่าพอวนรอบนึงออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเขารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในเขาต้องถอดรองเท้าออกมาดูนะมันเจาะเข้าเจาะรองเท้าเจาะถุงเท้าเข้าไปอยู่ที่เนื้อที่นิ้วเราได้อ่ะ
1: มันชอบกินเลือดตรงง่ามนิ้วอ่ะตัวทาก
0: เราเลยนึกว่าโอ้โหตายใส่รองเท้าผ้าใบสิจะได้ไม่เป็นไรที่ไหนได้นะฮะ
1: เจาะเข้าไปได
0: ้มันเจาะตะข่ายรองเท้าเข้าไปได้ถ้าใครไปช่วงนี้ก็ระวังหน่อยมันมีนะ
1: ตัวทากเยอะ
0: โอ้ดูเลือดนะ
1: ค่ะดูเลือด
0: เขาใหญ
1: ่เขาใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะป่าอุดมสมบูรณ
0: ์ครับผม
1: นะคะก็เขาให้ทาอันนี้ไงเดี๋ยวนะปูนอ่ะ
0: ปูนถ้าคนที่ต้องเดินป่าเลยพ
1: ี่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวรองเท้าบูทยาวๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ไม่ให้มันเข้าไปข้างในได
0: ้โอ
1: ้ค่ะ
0: โอ้ครับผม
1: นะคะช่วงนี้มีคนหลงป่าเยอะนะมีที่บุรีรัมย์ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นสองแม่ลูกเข้าไปหาเห็ดเหมือนกันที่เขาพระอังคารที่ชื่อภูเขานะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาศค่ะสองแม่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพัดหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะ10โลน้องโด้ง
0: ครับ
1: เนี่ยแกบอกว่าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะช่วงเช้านะเพื่อจะมาเก็บเห็ดที่เขาอังคารปรากฏว่าระหว่างเดินเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดพากันเดินเรื่อยอ่ะเดินไปตอนแรกก็เห็นชาวบ้านอยู่ก็มาเก็บเห็ดด้วยกันแต่ว่าแกก็เดินไปเรื่อยเพลินๆนี่นะคะเอ้าเดินจนไม่เจอชาวบ้านละมีแต่พี่คนนี้กับลูกสาวนะคะเมื่อได้เห็ดพอแล้วแต่ว่าจะออกแล้วเดินเท่าไหร่ก็หาที่ออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอแต่จุดเดิมๆรู้สึกแปลกมากนะคะตอนนี้ลูกสาวเนี่ยกำลังวัยรุ่นอายุ16ก็เริ่มร้องไห้แล้ว10กิโลแล้วอ่ะที่ดูวนไปวนมาเหมือนมีท่าทางตื่นกลัวแต่ลูกสาวไม่ได้บอกแม่ว่าเจออะไรบอกแค่ว่าอยากกลับแม่ก็พยายามหาทางออกเดินไปเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่เจอทางออกตัดสินใจนะคะยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาว่าขอให้ลูกออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนนะคะเดินอยู่จน5โมงเย็นน้องๆคือสามารถหาทางออกเจอนะคะปรากฏว่าหลงป่าอยู่เป็น10กิโลเลยค่ะไปเจอคนเลี้ยงวัวขอความช่วยเหลือถึงออกมาได้ค่ะ
0: โอ้
1: เออ
0: พอออกมาปุ๊บครับ
1: จริงลูกสาวบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าระหว่างหลงป่าเนี่ยเธอเห็นเงาดำๆอ่ะรูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าติดตามเธออยู่ตลอดตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ก็ได้แต่ร้องไห้นั่นแหละแล้วก็เจอคนเลี้ยงวัวถึงได้ออกมานะคะก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวตามความเชื่อนะจะไปแก้บน
0: โอ้ดีแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้าไปถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาก็จะเชื่อกันมากนะผีบังตาเนี่ยนะฮะโอ้

0: ก็
1: เดินวนอยู่ประมาณ3รอบ4รอบมาแล้ว
0: สองแม่ลูกอ่ะน่าจะเผลอเดินข้ามไอ้เครือสาวหลงอ่ะน้องดงเครือสาวหลงนี่มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกโบราณนะตามความเชื่อสายไสยศาสตร์เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์มันถึงชื่อเครือสาวหลงทำให้คนรักคนหลงมันบังตาคนเดินป่าน่ะใครเดินข้ามอ่ะประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเขาบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยน่าจะเผลอเดินข้ามเครือสาวหลงนี่แหละถึงเดินหลงไปไกลเป็น10กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โอ้โอ้โอ
0: ้ค่ะ
1: เออ
0: มาทันนะทัน
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อใครที่ต้องเข้าป่าไปเก็บของป่าไปอะไรก็ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็จะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการไหว้อะไรกันก่อนเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วเมาข่าวเล่าบันเทิงวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์22พฤษภาคมค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะสวัสดีชาว Facebook ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะจริงๆก็มีหลายจังหวัดเนาะที่แจ้งเข้ามานะคะมีไต้หวันมีออสเตรเลียก็มีนะคะทั้งดงแล้วก็มีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีแฟนประจำของคลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่ในหลายเมืองด้วยนะคะ
1: ฝนตกแฟนเรานี่ไม่ได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลกเลยใช่เพราะว่าคนไทยก็คิดถึงบ้านเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับในแต่ละวัน
1: ครับ
0: ข่าวเยอะเลยนี่ข่าวแรกนี่เลยทึ่งมาก5คนไปดูบันเทิงนี่ต่อผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะน้องดงเห็นยัง
1: ยังคนต่างชาติหรือไทยฮะ
0: น่าจะต่างชาติแต่ว่าหน้าก็เอเชียหน้าเอเชียนี่แหละผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันจะเรียกว่า
1: ชอบกันหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอชอบกันแบบอยู่กัน
0: แบบแฟมิลี่ใช่ค่ะใช่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาก็คือรักไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะมีลูกด้วยนะทั้งหมด5คนหน้าเอเชียทั้งหมดอ่ะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะประเทศไหนเนี่ยชื่อวองอ่ะเอริกวองแฮมิลตันดูเจมลีโจนาธานเชียนและไมเคิลลี
1: โอ
0: ้เขามาถ่ายทอดชีวิตรักที่ไม่เหมือนใครเป็นการเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นโพลีคิวอะความสัมพันธ์แบบยินยอมพร้อมใจจะรักกันแบบหลายคนนี่คือคนยุคเก่าก็อาจจะต้อง ต้องรับตรงนี้หน่อยนะเพราะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจาก2คนก่อนคือเจมกับโจนาธานคบหากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2013แล้วก็มาแต่งงานปี2022ทั้งคู
1: ่
0: ก็เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกทีนี้ต่อมาไปรู้จักอีก3คนผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วก็กิจกรรมสังสรรค์ที่ไปเจอจนสุดท้ายก็ตกลงวงใจว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด5คนอย่างจริงจังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะทั้ง5คนบอกว่าตอนนี้ไปไหนไปกันหมดเลยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะท่องเที่ยวล่องเรือไปดนตรีไปไหนก็ไปทุก5คนมีกฎสำคัญก็คือว่าถ้าใครจะสมมติว่านอกใจอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มจะต้องมาบันทึกข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่บอกว่าความสัมพันธ์ก็คือเขาพูดตรงว่าถ้าใครจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนนอกกลุ่มอ่ะต้องบอกเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพทางเพศของคนทุกคนที่อยู่ที่มีในบ้านอีก4คนประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป้าหมายในอนาคตก็คือจะอยู่ร่วมกันทั้งหมดวางแผนเรื่องการมีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทิศทางเดียวกันว่าเนี่ย5คนนี้จะรักกันจนชีวิตจะหาไม่ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ได้ด้วยเนาะ
1: น่ารักเลยนะเคยเห็นแต่คนไทยเขาไม่รู้เขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าอันนั้นผู้ชาย3คนเขาอยู่ด้วยกัน
0: โอ้อันนี้5คน
1: อันนี้5เลยเหรอฮะ
0: 5คน
1: โอ้5นี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่นะ
0: นี่ค่ะดูเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันบางคนตอนนี้ยังแยกบ้านกันอยู่นะคะแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยจะต้องมาอยู่ร่วมกันแน่นอน5คนนี้หรือแต่เขาไม่ได้บอกว่าการที่วางแผนเรื่องการมีลูกเนี่ยจะเป็นการแบบอุ้มบุญหรือยังไงอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้พอเขาเปิดเผยความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกแบบโพลีคิวเนี่ยนะคะโอ้ยคือเรียกว่ากระหึ่มมากกระแสตอบรับหมายความว่าคนสนใจไงว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะความรักบนโลกใบนี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็ก ก็คือฮาแหละเนาะ
1: โลกเปลี่ยนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะโลกมันเปลี่ยนจริง
1: ครับ
0: โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยน
1: วันนั้นไปภูเก็ตก็เห็นต่างชาติอ่ะแบบผู้ชายมาเดินแบบที่ชายหาดกัน2คนจูงมืออะไรเยอะมากเลย
0: อ
1: ืออยู่ประเทศแล้วแบบเป็นอิจฉาในความรักว่า
0: เออเดี๋ยวนี้เขาเปิดเผยจริงนะ
1: แบบใช่สิบางคนเขาดูแบบมาประเทศแบบแนวอาหรับอ่ะเขาคงดูประเทศเขาแล้วมันยังอาจจะโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาในบ้านเราอ่
0: ะ
1: ก็สามารถในบ้านเราแบบให้อิสระเรื่องนี
0: ้
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็น่ารักดีน่ารักดีหลายคู่มากเดินเห็นเดินรู้สึกเลยโอ้เที่ยวนี้มาแล้วเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เปิดเผยไม่ได้คือเงียบๆบอกนะโลกมันเปลี่ยนเปิดเผยไปไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ยอมรับได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าความรักอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพศไหนก็ได้นะ
1: แต่ถ้าพูดถึง5คนเนี่ยเขาก็อยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วมั้งมันอย่างเอา1คนจะรัก4คนอย่างเงี้ยหรอพี่เราหรือนั้น1คนรัก1คนแต่ว่าพอแฟนเรารักอีกคนนึงด้วยเราก็เลยต้องยอมรักอีกคนไปด้วยมันยากเหมือนกันนะ5คนน่ะ5คนด้วยหรือว่าอีก4คนต้องรักนะรักกันหมด
0: ใช่
1: ฉันรักคนที่หนึ่งสองสามสี่คนที่สองก็ต้องรักคนที่หนึ่งสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมันดูยากนะแต่มันเป็นไปได้แล้วนะมันก็ดูเป็นไปได้แล้ว
0: ก็เป็นไปได
1: ้อาจจ
0: ะ
1: อยู่แบบดูแลกันอ่ะคนนี้เก่งเรื่องทำอาหารคนนี้ทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งคนละด้านกันไปจะอยู่ด้วยกันได
0: ้
1: อบอุ่นส่วนคุณทรายสก็อตนะครับนี่หลังจากที
0: ่ดัง
1: ตอนนี้ดังมากแล้วก็ใช่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดยอดบริจาคของมูลนิธิชีวาสมุทรนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยทำดูแลเรื่องอนุรักษ์ชายทะเลอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่นะพี่มียอดบริจาคล่าสุดตอนนี้2,200,000 บาทแล้วนะโอ้โหเธอดีใจมากนะครับน้องชายสก็อตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เลยจะหาพันธมิตรเพิ่มนะครับคุณชายประกาศนะบริษัทพี่ประกันบริษัทไหนจะทำ CSR นะครับก็ลองติดต่อไปคุณชายสก็อตดูตอนนี้เพราะเขาบอกว่ามีบริษัทประกันที่อยากช่วยผมมอบประกันให้เจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือไหมครับ
0: โอ้
1: เพราะภาคเหนือเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของไฟป่า
0: ไฟป่าใช
1: ่อันตรายกับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณสาเขาบอกถ้ามีบริษัทไหนสนใจมันก็เซฟเงินของมูลนิธิไปได้เหมือนกันนะประกันชีวิตปีนึงก็หลายหมื่นนะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์พูดง่ายๆนะครับมีสปอนเซอร์เข้าไปร่วมกันตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็อาศัยจังหวะที่เขากำลังเป็นข่าวนะครับหาสปอนเซอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ซะเลยบริษัทประกันนะเขาบอกว่ามูลนิธิชีวาสมุทรของทรายได้ยอดบริจาคเยอะมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับ
0: แล้วก็เป็นอีโมจิ
1: 2,200,000 บาทเนี่ยพี
0: ่โอ้
1: 2,200,000

0: นะฮะก็เห็นบอกว่าเงินตรงนี้ก็จะนำไปนะดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานี่แหละนะครับ
1: แล้วที่ข่าวบอกว่าบริษัทเบียร์ช้างอ่ะไทยเวฟอ่ะสนับสนุนอย่างเป็นทางการจริงไหม
0: น่าจะเห็นเขาก็เห็นเขาแชร์กันนะว่าว่าเธอได้รับการสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์จากโอ้โหตระกูลคู่แข่งอ่ะเนาะ
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: โอ้ครับแต่อันนี้เป็นส่วนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนเงินของแบบประชาชนเลยพี่ที่แบบที่บริจาคเข้าไปอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อฮะก็รู้สึกมีคนตอนนี้มาอยู่ทางฝั่งของตายเยอะมากเลยเนาะ
0: ครับ
1: คนเข้าใจน
0: ะ
1: คะทีเนี้ยก็ส่งกำลังใจก็จะส่งพลังบวกให้กับเขาว่าให้ผ่านพ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าตายบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนนามสกุลจากสก็อตเป็นสมุดใช่ไหมก็จะไปเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเลยนามสกุลสมุดนะก็ให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมีเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะมาพูดถึงนี่แหละค่ะลักษณะล้อเลียนแบบไม่เหมาะสมอ่ะทำท่าทีแบบตลกขบขันมากนะคะในคลิปนะคะโอ้โหโซเชียลถล่มยับเลยนะคะเพจต่างๆก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเรื่องนี้ของเพชรปากปลาร้าเนี่ยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงนี่ค่ะโอ้โหมีคนก็ไปถล่มบอกทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วมาทำอย่างเนี้ยทำไมต้องอะไรขนาดนี้เพราะว่าบาดแผลที่คุณทรายได้รับเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ควรมาลดทอนให้กลายเป็นแค่มุกตลกใต้สะดือเพื่อเรียกยอดวิวของเพจตัวเอง
0: อ๋อเขาเหมือนทำล้อเลียนใช่ไหมพี
1: ่ล้อเลียนเลยใช่ค่ะไปดูมันลงไป
0: ในการกับกิริยาอะไรเงี้ยเหรออ ่
1: าใช่
0: โอ้
1: ค่ะ
0: ก็ต้องทัวลงไปต้องยอมรับไป
1: เลยต้องยอมรับ
0: นี่แบบไม่มีกราเทศะ
1: ใช่โอ้เพชรปากปลา
0: ค่ะอง
1: อ๋ออ๋อเป็น
0: ใจแล้วว่าคนนี้เขาอาจจะ
1: ปลา
0: เขาอาจจะชอบแบบทำแล้วได้ยอดอ่ะเขาก็เลยแบบว่า
1: ก็ยอมไม่คนด่าเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แปลกเนาะคือเขาพอได้ยอดแล้วเขาก็คือไปรับเงินทางโน้นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่ารับเงินจากเพจอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋อมันมีนักร้องทางใต้อยู่คนหนึ่งสองผัวเมียเป็นนักร้องแบบนักร้องที่ไม่ได้ออกอัลบั้มนะแต่ว่าก็คือรับงานทั่วไปนี่แหละเขาจะทำแบบคอนเทนต์ขอเงินน่ะ
0: โอ้
1: ก็คือออกมาไลฟ์สดบ้างเอามาอัดคลิปขอเงินคนละบาทขอบ่อยเกือบทุกวันเลยคนจะเข้าไปด่าคนจะเข้าไปว่าไปสอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าถ้าคุณไม่โอนไม่ให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนอุ้ยยอดถล่มทลายเลยอ่ะขอเงินคนละบาทใครก็ตามที่รู้จักเขาอ่ะคือเขาบอกว่าวันนี้เขาจะต้องใช้หนี้นอกระบบหรือหนี้ผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาขอคนละบาทเดียวเองอะไรเงี้ย
0: โ
1: อ้ก็ได้นะมุกเนี้ย
0: โอ้แล้วก็มีคนให้อ่ะพี่มันก็มีใช่ไหม
1: มีค่ะมีคนให้ไม่ได้ให้บาทบางคนก็ให้10บาท5บาทแล้วแต่ร้อยนึงอะไรเงี้ยเขาก็โอนนะ
0: เพราะเขา
1: คิดว่าเขากล้าขอก็กล้าให้ประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: นะคะแต่เขาขับรถเบนซ์นะ
0: ว้าว
1: เขาขับรถเบนซ์อ่ะแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี้ยเขายังขับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาขับรถเบนซ์แล้วรถเบนซ์เขารู้สึกยางมันแบนเลยไม่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเงินซ่อมรถขอคนละบาทอะไรเงี้ยคนนั้นถ้าไปถล่มลุมกันเขาบอกถ้าไม่โอนให้เขา1บาทแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรมาด่าเขาทำไมก็บอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่

0: ตายเลย
1: มีอย่างนี้อย่างนี้ก็มีด้วยนะคะ
0: เออค่ะผม
1: ค่ะโอ้แต่ว่ายอดบริจาคของทรายสก็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนสนับสนุนเขาเยอะนะ
0: ครับก็จุดกระแสในช่วงนี้ได้เนาะให้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
1: ธรรมชาติ
0: อนุรักษ์ธรรมชาติ
1: แวดล้อมค่ะ
0: ครับผมมาดูฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆหลายทีมชาตินะเมื่อคืนที่เริ่มประกาศ26คนสุดท้ายที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในแต่ละประเทศของเขาเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกันนะครับโ
1: อ
0: ้ที่เขาบอกว่าอย่างทีมชาติคือตั้งแต่อังกฤษอ่ะคนเก่งๆเยอะเลยพี่นะมันก็ต้องมีคนผิดหวังที่ไม่ได้ไป
1: ค่ะ
0: โอ้คือคนที่ไม่ได้ไปแล้วเขามาตั้งเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้เลยนะหมายถึงว่ามาใส่เป็น11ตัวจริงที่แบบเป็นอีกหนึ่งทีมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะเออนะครับหลักๆถ้าเป็นระดับโลกเลยที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโคพาเมอร์นะครับฟิลโฟเดนเนี่ยนะฮะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับลุยส์ฮอลพวกเนี้ยลุคชอพวกเนี้ยนะฮะมอร์แกนกิฟไวท์พวกเนี้ยคือตัวจริงพรีเมียร์ลีกนั่นเลยนะพี่นะครับแต่อย่างว่าเนี่ยปองอย่างที่บอกว่าทีมชาติผิดเขามันเมื่อมันได้แค่26คนน่ะ
1: มันแค่นั้นน่ะ
0: ใช่แล้วเนี่ยก็น่าเสียดายนะรายชื่อพวกนี้เนี่ยฮะโอ้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับที่หาไปเตะนู่นลิมาริดนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับก็ได้พักผ่อนไปไม่ได้ไปอเมริกาบางทีมก็เป็นความฝันของนักบอลเนาะได้ไปบอลโลกอ่ะวันก่อนเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าให้ผู้จัดการทีมเป็นคนประกาศรายชื่อนะฮะเขาเหมือนจัดแถลงข่าวเลยนะพี่แล้วก็ประกาศไปทีละตำแหน่งน่าจะผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศขนาดคือบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าบ้าฟุตบอลเนาะแม้แต่การประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาต้องลุ้นว่าเนมาร์นะฮะเนมาร์นักเตะระดับโลกเบอร์หนึ่งของเขาอะฮะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเจ็บอ่อนๆแอดๆอยู่เนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วโค้ชจะเอาไปไห
1: ม
0: โอ้เห็นเขามีกล้องจับไปที่บรรยากาศของผู้คนในแต่ละเมืองนะฮะพอประกาศชื่อว่าเนมาร์ได้ไปเนี่ยโอ้โหคนเทอย่างกับได้แชมป์บอลโลกเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าแบบอย่างน้อยเจ็บยังไงเนมาร์มันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยเนมาร์เป็นนักเตะพรสวรรค์ของประเทศอะยังไงก็ต้องเอาไปโอ้แล้วก็ผู้จัดการทีมก็ไม่ได้ค้านเสียงแฟนบอลนะครับนะก็หนีบเอาเนมาไปด้วยนะฮะก็ตอนนี้บราซิลก็น่าจะเป็นเต็ง2หรือเต็ง3นะครับในการแข่งขันครั้งนี
1: ้
0: เห็นสื่อเขาให้ฝรั่งเศสจะเป็นเต็ง1นะฟุตบอลโลก
1: เต็ง1เลยเหรอ
0: ครับผมฝรั่งเศสนะฮะรองแชมป์เก่าร
1: องแชมป์เก่า
0: ใช่ส่วนที่ฮือฮาเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาตินอร์เวย์ครับทีมชาตินอร์เวย์ประกาศรายชื่อที่ฮือฮานี่ไม่ใช่ตัวว่านักเตะคนไหนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงนักเตะทีมชาตินอร์เวย์เขาจะมีหลักๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ฮือฮาคือให้กษัตริย์ของเขาอ่ะกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อนะมีกิมมิกนะมันก็ดูแบบเหมือนกับนั่นหมายถึงว่าคือตัวแทนของประเทศขอให้จงภาคภูมิใจมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะขอให้แบบทุกคนได้ไปแล้วก็ได้ทำเพื่อประเทศอะไรแบบนี้นะครับพวกเห็นบอกว่าในการประกา

0: เนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้พระองค์มาแบบว่าประกาศรายชื่อพงนะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยบรรยายเชื่อมโยงเรื่องราวในประเทศนะครับแล้วก็มาโยงกับทีมชาติแล้วค่อยๆมีภาพผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาในแต่ละคลิปในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ
1: มีสตอรี่หน่อยนี้อ
0: ่ะมีสตอรี่สมมติว่านักเตะพูดถึงภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะมีการสู้รบมีอะไรผ่านมายังไงยังไงบ้างแล้วนักเตะคนไหนที่อยู่ในภูมิภาคทางเหนือบ้างแล้วได้ไปฟุตบอลโลกก็ประกาศชื่อออกมาอะไรแบบเนี้ยก็มีกิมมิกแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นคนประกาศเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศนะนอร์เวย์นี่ก็มีเจ้าฮาแลนด์นะพี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับนะ
1: เขาบอกว่าจะเพิ่มทีมรอบสุดท้ายเป็น66ทีมเลยเหรอ
0: เขามีโอกาสนะพี่เพราะว่าฟีฟ่าเขาทำเงินน่ะคือปีนี้เพิ่มจาก32มาเป็น48
1: อ่าฮะ
0: งั้นฟุตบอลเมื่อก่อนเตะกัน60กว่านัดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น100กว่านัด
1: โอ
0: ้ลิงก์สิทธิ์ไทยทอดก็สามารถที่จะเรียกแพ้ขึ้นได้เพราะว่าอ้างว่าจำนวนนักเตะมันจำนวนแบตมันเยอะขึ้นมีนักเตะดังๆมามากขึ้น
1: ค่ะ
0: เออฉะนั้นปีต่อไปจาก48จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
1: 66เขาว่าอย่างนั้น
0: 66ไทยเราจะถึงไม่ได้66
1: เอาไปแล้วทั่วโลกไปเลยทุกทีมเข้าหมดเตะกัน3ปีส่วนเพลงประกอบการแข่งขันอย่างที่หลายท่านก็ทราบแล้วนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีศิลปินระดับโลกนะคะร่วมแจมอย่างลิซ่านี่เขาบอกระดับโลกแล้วนะคะก็ไปฟังได้แล้วนะคะลุงใครสนใจก็ไปคลิกฟังเลยเพราะว่าพิธีเปิดวันที่12เนี่ย3ศิลปินนี้ก็จะขึ้นเวทีนะคะเท่มาก
0: สุดยอดก็รอดูกันนะครับอยากดู
1: มีศิลปินจากเอเชียก็ลิซ่าจากยุโรปก็บราซิลจากแอฟริกาก็จากละตินอเมริกาก็ไนจีเรียก็เป็นตัวแทนแอฟริกาเนาะไนจีเรียนะคะ
0: ครับ
1: นะคะไทยบราซิลและไนจีเรีย3ศิลปินถึง
0: 17มิถุนายนนะก็ตั้งแต่ 4-5 ทุ่มอ่ะฮะพิธีเปิดแล้วก็ฟุตบอลนี่จะข้ามคืนไปเตะกันตี1นะครับของคืนวันที่11เข้า12มิถุนายนรู้สึกจะวันเสาร์พอดีนะพี
1: ่อ๋อ
0: จะขอดูอีกทีถ้าเป็นวันเสาร์ก็ดีหน่อยเน
1: า
0: ะได
1: ้ก็พอได้อยู่ห้าทุ่มก็ยังได้อยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปถ่ายทอดตอนเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
0: ขออภัยเป็นวันพฤหัส
1: อ้าว
0: เข้าวันศุกร
1: ์วันพฤหัสเหรอ
0: ครับผม
1: ก็ดู
0: ย้อนหลังได้พฤหัสห้าทุ่มยาวไปจนถึงนั่นแหละฟุตบอลก็เริ่มเตะตีหนึ่งเข้าวันศุกร
1: ์ค่ะแล้วสรุปถ่ายทอดสดยังไง1,700ล้านเราฮะ
0: ก็
1: ยังไม่รู้เหรอ
0: ก็บอกแล้วคนไทยเราอ่ะต้องอีกวันรุ่งขึ้นจะบอลโลกอ่ะถึงจะรู้เรื่องว่าจะได้ดูที่ไหน
1: วันที่10แล้วกัน
0: คนไทยต้องอย่างนั้นแหมจะมารู้ก่อนเป็นเดือนมันผิดคอนเซ็ปต์
1: วันที่10มิถุนาเดี๋ยวค่อยรู้10 11นะคะ
0: คร
1: ับก็อย่างที่บอกอ่ะแมตช์ส่วนใหญ่ก็เตะในช่วง 3:00 น. ถึง 9:00 น. เช้ามันก็ยากต่อการหาเงินโฆษณานะ
0: ครับผม
1: ใช่มั้ย
0: ใช
1: ่ก็คือถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยถ้าบอกว่าไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอลโลกก็อยากสนับสนุนแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่าพอกับเงินก้อนนี้ 1,700 ล้านบาท
0: ก็เห็นเมื่อวานมีคอลัมนิสต์กีฬาบางท่านนะครับเขาก็วิจารณ์ว่าแล้วคิดเหรอว่าไอ้พันกว่าล้านเนี่ยเขาจะเอาไปสร้าง

0: ือว่าสร้างสนามหรือว่าไปพัฒนากีฬาให้เด็กไทยจริง
1: ๆโอ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสุดท้ายไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ
0: เ
1: ออ
0: แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รัฐบาลเขาพยายามบอกว่ามันไม่ได้ถึงจะซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบประมาณมันก็จะเอามาจากภาคเอกชนเอามาจากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยก็จะต้องรอบอกว่าต้องท้ายๆประเทศไทยอ่ะไม่มีครั้งไหนนะฮะที่แบบว่ารู้ก่อนเน
1: ี่
0: ยมันต้องย้อนกลับไปสมัยแบบว่าเอกชนเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขายกล่องอ่ะอย่างนั้นเขาจะโฆษณาก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากดูบอลนี่คุณต้องติดกล่องของเขาเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นแหละยุคสมัยนู้นอ่ะเนี่ยแบบบอลโลก2008ไอ้2010 2014เรื่องนู้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังๆก็รู้ก่อน2วันแล้วก็มีเพลงเคลียร์ออกมาเออ
1: ไม่ต้องนานมาก2วันก็พออย่างนี้เหรอ
0: ครับเดี๋ยวรอดู
1: แต่คิดว่ายังไงก็ได้ดูใช่ไหมอันนี้ในมุมของน้องๆนี้มีความเชื่อแบบนั้นไหม
0: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วทุกทีคนไทยก็จะได้ดูนะแล้วครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงถ้าภาคเอกชนเขาอาจจะรวมตัวกันลงทุนแต่เราอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรนี้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเขาไม่ให้ดูฟรีเนี่ยนะฮะ
1: เนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะรอติดตามกันปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: จะบันเทิงไปเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ย มีการประชุมสภากลาโหมค่ะน้องดงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ย้ำกับที่ประชุมนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนการฝึกฐานใหม่รวมถึงการควบคุมอาวุธที่อยู่ในคลังของทหารแต่ละค่ายนะคะก็ช่วงหลังเขาบอกว่าพบอาวุธของกองทัพอยู่ในการครอบครองของบุคคลนอกหน่วยก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจอ่ะเออมันแล้วมันไปอยู่นอกหน่วยได้ยังไง
0: จีนวันนั้นน่ะที่เฉินจีนวันนั้นน่ะที่มีอาวุธสงครามมาเราอ่ะ
1: เออนั่นแหละ
0: ก็มีเลขล็อตด้วยนะ
1: ใช่นั่นไงนี่แหละมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งขั้นตอนการควบคุมอาวุธอยู่ในคลังแสงนะคะของแต่ละค่ายเนี่ยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คลังของหน่วยตรวจสอบประจำสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานขณะที่ประจำเดือนก็คือระดับผู้บังคับกองพันรวมถึงการรับส่งหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษมีการนับกระสุนแต่ละนัดแต่คนที่จ้องจะขโมยหรือทำอะไรที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเองนี่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมรับว่าตอนนี้ต้องคุมเข้มหน่อยมีอาวุธหลุดออกจากคลังแสงไปได้แล้วมาตรการมันเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะเออ
0: ครับ
1: นี่แหละนะคะ
0: ต้องไม่รู้นะมันความรู้สึกนะของประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มันต้องมีคนในอ่ะไม่อยู่ๆเราจะเดินเข้าไปเอาคลังเอาอาวุธออกมาจากคลังได้ไงอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกใช่ไหมที่จะเข้าไปในเขตทหารเนี่ย
0: ใช่
1: เออไม่มีทาง
0: อืม
1: ยากมาก
0: ต้องตรวจสอบจริงจังหน่อยละ
1: เจ้าหน้าที่นั่นแหละ
0: อืมครับ
1: อืมเน
0: าะเนาะร่วมกันตรวจสอบนะครับเช้าแบบนี้นะครับรถตู้รถเมย์ทั้งหลายพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าฝ่าฝืนทางกั้นกันไหมนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่สีมันมีเหตุรถตู้

0: นี่ยนะครับโอ้รถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะนะฮะฝ่าไม้กั้น
1: เอาอีกแล้วเหรอ
0: บอกว่าทางพนักงานกั้นเนี่ยต้องวอแจ้งให้รถไฟเนี่ยหยุดจนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
1: มีรถตู้คันนี้ฝ่าร
0: ถตู้คันนี้นะครับฝ่าฝ่าไม้กั้นออกไปแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เขาเป็นรับส่งนักเรียนน่ะรถไฟกำลังมาด้วยนะคือคนที่เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับรถตู้รับส่งนักเรียนคือไม้เนี่ยลงมาแล้วนะแต
1: ่
0: รถตู้คันนี
1: ้ไม่หยุด
0: กลับที่จะตัดสินใจคือเขาเชื่อว่าเขาทันอ่ะเขาแบบขับออกไปอ่ะขับออกไประหว่างไม้กั้นกำลังแบบว่าลงมาแล้วด้วย
1: กำลังจะลงพอดี
0: ใช่แล้วสุดท้ายก็ด้วยความที่ตกใจหรือนึกขึ้นได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็เลยไปจอดคารางตรงนั้นเลยโอ
1: ้
0: โหทีนี้คือผมว่าเขาไม่ได้ตกใจหรอกฝั่งนู้นมันปิดแล้วฝ
1: ั่
0: งนี้กำลังลงแต่ไม้ฝั่งนู้นมันปิดมันเป็นจังหวะช่วงที่แบบตัดสินใจจะไปอ่ะน
1: ะ
0: ฮะพอจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้ฝั่งนู้นมันกั้นฝั่งนี้มันกำลังจะลงเนี่ยจะดูจากในคลิปในภาพเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: โอ้ทีนี้พนักงานข้างหน้าก็วอไปข้างบนก็เบรกกัน
1: วุ่นวายไปหมด
0: วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเน
1: ี่
0: ยมันก็นาทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยติดรถไฟเนี่ยผมจอดติดตอน5ทุ่มนะตรงเส้นศรีนครินทร์นาทีก็อีก38วิผมจับไว
1: ้
0: คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องรอรถไฟเนี่ยเรารอกันประมาณเท่าไหร่ตีไปสัก2นาทีไม่ต้องรีบนะครับฝากด้วยนะอันนี้เหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดมันก็จะง่ายเน
1: า
0: ะ
1: ไ
0: ม่อันนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับ
1: คือตอนเช้าเนี่ยต่างคนต่างรีบเนาะ
0: ใช่เข้าใจ
1: นะคะรีบกันไปหมดเลยก
0: ็
1: ต้องฝากเจ้าหน้าที่จราจร
0: ครับมันต้องไปค่านิยมเนาะว่าถ้าเราได้ยินเสียงติ้งไม้กั้นนะ
1: ใช่จริงๆมันก่อนติ้งมันก็จะมีสัญญาณอะไรมาแล้วเนาะก็ต้องหยุดได้แล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: หยุดได้แล้วน่ากลัวมากอ่ะคือคุณก็รีบคนอื่นก็รีบทีนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวาย
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: บอกจะไม่เกิดเหตุอะไรร้ายๆเกิดขึ้นครับ
1: ใช่ไม่อยากให้มีอีกแล้วฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนนะคะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รสตราสลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: โอ้ยปวดท้อง
4: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
4: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
2: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นๆที่ฉะเชิงเทราครับพี่ศรีมีเด็ก2คนนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นเด็กสัญชาติเมียนมานะครับคนหนึ่ง8ขวบคนพี่นี่9ขวบนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะฮะก็จู่ๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะปั๊มปตท.ที่บ้านโพนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยอยากกลับสมุทรสาครแม่พามาทิ้งเขาบอกกับทางปั๊มอย่างนั้นนะบอกว่าแม
1: ่
2: ขับรถกระบะมาแล้วก็ให้พวกตนเนี่ยลงมาแล้วอยู่ๆแม่ก็ขับรถออกไปเลยทิ้งพวกเขาไว
1: ้สองคนเหรอ
2: สองคนเลยสองพี่น้องนะครับปั๊มน้ำมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสภ.บ้านโพนะและด้วยความเป็นเด็กตำรวจก็เลยประสานพม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพาทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับระหว่างที่สอบถามรายละเอียดกันอยู่นะฮะแม่ของเด็กนะครับชื่อว่านางคินมาอูเนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันเนาะนะครับแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะจะมารับลูกทั้งสองคนกลับ
1: ค่ะ
2: สุดท้ายแล้วไม่ได้ขับรถหนีนะฮะเด็กเนี่ยอ้างขึ้นมาพอเด็กเจอหน้าแม่ตำรวจยิ่งงงไปใหญ่เด็กบอกไม่อยากกลับกับแม่ไม่อยากอยู่กับแม่อยากจะไปอยู่กับนายจ้างที่สมุทรสาคร
1: เอ้
2: านะครับพอเจอหน้าลูกชายพูดอย่างนี้นะฮะคนเป็นแม่ก็ร้องไห้เลยลูกไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกับลูกกับการว่าอยากจะไปอยู่กับนายจ้างนะครับตำรวจเลยบอกเอางี้ใจเย็นปิดห้องคุยก่อนแยกเด็กออกมาห้องแยกแม่ออกไปห้องนึงนะฮะเพื่อที่จะได้สอบถามแม่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครพาลูกชาย2คนเนี่ยนะครับกลับมาบ้านได้ 3-4 วันละจะมาหางานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละปรากฏว่าลูกคงไม่อยากอยู่ที่น้ำที่ใหม
1: ่
2: คุ้นชินกับที่เก่ามากกว่า
1: ที่
2: สมุทรสาครที่เดิมมากกว่า
1: ค่ะ
2: เด็กคิดได้ไงพี่8ขวบ9ขวบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเก่งมากนะเนี่ยกล้ามากด้วยนะเด็กเก็บกระเป๋าออกมาเองออกมากันเองนะแอบออกมานะฮะคือที่พักกับปั๊มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเด็กก็เลยคิดว่าคงจะมาเริ่มจากที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวหารถเพื่อที่จะไปส่งสมุทรสาครเก้าขวบนี่มันปออะไรพี่
1: ปอสาม
2: โอ้โห
1: ปอสาม
2: เก้าขวบกล้าเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านมานี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะนะเก่งเนี่ยเก่งนี่ไม่ถือว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเขากล้าเนาะกล้าก
1: ล้าจริงๆ
2: ครับกล้านะสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าโหใจหายได้เสียเสื้อผ้าลูกไม่อยู่ก็เลยรีบออกตามหานะครับนะยิ่งบอกว่าจะไปอยู่กับนายจ้างคนเดิมเนี่ยโหนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะพอตำรวจก็เลยประสานกลับไปยังนายจ้างให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครมาเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับอายุ43ชื่อว่าคุณสุรีรัตน์พอมาถึงเนี่ยนะครับเด็ก2คนเนี่ยก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดเลยเขาบอกว่าเขาก็รักนายจ้างคนนี้เนี่ยนะฮะเหมือนแม่คนนึงเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: โอ้นะครับโอ้นี่แหละอ่ะก็
1: แล้วเด็กเขาไม่ผูกพันอะไรกับแม่หรอ
2: ไม่ผูกพันนะไม่ผูกพันไปผูกพันกับเจ๊แทนนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางพม.ก็เลยเป็นคนกลางนะครับก็ให้นายจ้างกับแม่เนี่ยทำข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวให้นายจ้างเนี่ยส่งเสียเด็กทั้งสองให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็ให้เป็นคนดูแล โดยที่แม่ก็เป็นคนรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะคอยกลับไปเยี่ยมมีคำข้อตกลงกันว่าจะได้ต้องไปเยี่ยมยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในความดูแลให้คอยติดต่อกันไม่ให้ขาดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะในจ้างเก่าเขาก็ยินดีที่จะรับเด็กสองคนนี้ไป
3: ค่ะ
2: โอ้ผมก็แสดงว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันมานานเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ครับผม
1: ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวลุงคนข่มขืนหลานสาวที่แบบแอบเขียนจดหมายให้แม่นะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งครรภ์นะคะน้องดงก็ล่าสุดตำรวจไปจับลุงได้แล้วนะลุงหื่นนี่นะคะแล้วดูเหมือนแบบไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยอ้างว่าหลานแต่งตัวไม่มิดชิดดูโอ้โห
2: ไม่มีการหักข้างใจเลย
1: ไม่มีสำนึกอะไรเลย
2: เออครับ
1: เออก็เนี่ยค่ะพบว่าตั้งครรภ์นะคะอ้างว่าก่อเหตุข่มขืนหลานจริงเพราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหลานใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแล้วนั่งไม่ระวังเวลาลุกนั่งไม่ระวังเห็นบ่อยจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศดูนี่คือคำให้การของลุงนะคะก็เลยจุดเข้าไปข่มขืนในห้องแล้วก็ข่มขู่จริงเขาบอกว่าเขาทำแค่3ครั้งไม่ใช่6ครั้งเหมือนที่หลานบอกเขาบอกว่า3ครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานตั้งท้องขอโทษด้วยแค่นี้อ๋อเสพยาด้วยค่ะน้องดวง
2: ตัวดีเลยขนาดนั้น
1: เสพยาด้วยค่ะโอ้โหเด็กคนนี้งงสารมากเลยนะคะ
2: เนาะพ่อแม่ฝากลูกเยอะๆเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตกงานแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยสามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะลุงเนาะ
2: โอ้
1: ตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็คุณโบสุวัตราเองก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้จีนเนื้อหอมมากทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปูตินเดินทางไปเยือนจีนกันแบบรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวในหัวอาจจะมาสรุปให้เราฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองจากการเยือนจีนครั้งนี้ของสองผู้นำโลกกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านดร.เจษดาสารทองครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
4: ฉากดร.เจษนี่อยู่ที่ไหนมาอะไรรู้ป่ะครับ
2: ไม่ฮะอันนี้ฉากจำลองฮะ
4: ฉาก
2: ไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตครับจะได้ดูแบบว่า
4: ทันสมัยมากอ่ะทันสมัยมาก
2: ดูเหมือนทำงานจริงๆแล้วข้างหลังนี้แมววิ่งกันเต็มเลยฮะ
4: โอเคครับครับผมดร.เจษโปรยไปแล้วครับเรื่องของการไปเยือนของสองผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกสองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนะครับที่ไปประเทศจีน5วันก่อนหน้านี้นี่นะครับก็เป็น5วันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนี่นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และก็วลาดิเมียร์ปูติน13ถึง15นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์19ถึง20ต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งดร.เจตก็โปรยไว้ได้ดีมากครับว่าทำให้จีนเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางทางการทูตต่อมหาอำนาจของโลกและตัวประธานาธิบดีสีจิ้น